0: ปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็น
1: พิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสียภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
2: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
0: สำหรับวันแรกที่ประชุมผ่านการพิจารณามาตรา1ถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากทั้งหมด41มาตราและจะพิจารณาต่อในวันนี้และวันพรุ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกันนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นการร่วมกันยกระดับความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของ2ประเทศซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีท่าทีตอบสนองที่ดีโดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยคือโครงการรั้วความมั่นคงที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอีกทั้งจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกที่มีความแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์นำไปสู่การรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันยังเตรียมนำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทยและมาเลเซียมาทบทวนและเชื่อมโยงกันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทั่วไปไทยมาเลเซียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้ยืนยันความพร้อมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมพร้อมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพได้มากขึ้น
4: นายกรัฐมนตรีระบุการเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสุสานชาวยิวทั่วประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบทุนต่างชาติและนอมินี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการมีคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกเนรเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารการอุทธรณ
2: ์ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามเนรเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
5: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าสุสานแห่งนี้เคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยูทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตทั้งหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอรับใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่มบริษัทต่างชาติ 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชาววิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าจะใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันนี้จะหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอลเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้าง
7: สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับก็สรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอยเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพ้องต้องกันนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
4: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันหวังช่วยครูมีเงินเพียงพอดำรงชีพนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องส่วนแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือ

0: ค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงเรือนจำในเมืองอัลฮัชทางตอนเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับกองกำลังของรัฐบาลเยเมนเพื่อแย่งชิงพื้นที่ใกล้ช่องแคบบับอัลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของทะเลแดงโดยการสู้รบในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า300รายและหลายครัวเรือนต้องอพยพออกจากพื้นที่
5: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติซูกาโนฮัตตารวมถึงท่าอากาศยานอีก4แห่งในพื้นที่ใกล้กรุงจาการ์ตาและบนเกาะชวากลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วในช่วงเช้ามืดวันนี้หลังต้องปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของเท่าภูเขาไฟอานักกรากะตัวที่ปกคลุมน่านฟ้าภูเขาไฟอานักกรากะตัวเริ่มปะทุขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรก่อนจะเกิดการปะทุรุนแรงอีกครั้งในวันอาทิตย์จนทำให้ท่าอากาศยานของอินโดนีเซียทั้งหมด8แห่งต้องระงับการให้บริการส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวและทำให้ผู้โดยสารตกค้างกว่า 340,000 คนอย่างไรก็ตามยังคงมีท่าอากาศยานอีก2แห่งปิดทำการอยู่ซึ่งสายการบินต่างๆต้องเร่งจัดตารางการบินใหม่เพื่อนำผู้โดยสารที่ตกค้างกลับไปยังจุดหมายปลายทาง
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียเปิดใช้สะพานถนนระหว่างทั้งสองประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสะพานดังกล่าวทอดข้ามแม่น้ำตูเมนซึ่งมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรและมี2ช่องจราจรถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียที่แน่นแฟนมากขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งทหารไปร่วมรบในสงครามรัสเซียยูเครน
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลก 3-2 เซตเก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวม2นัดเป็น5แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนนัดต่อไปนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับไต้หวันวันที่9กันยายนเวลา 11:30 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29ศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่9ที่สนามเซอร์กิตเดอเนอร์เวสมันยีครูซประเทศฝรั่งเศสก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานเรสแรกต้องออกจากการแข่งขันทันทีหลังปล่อยตัวเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถแข่งมีปัญหาก่อนเรสที่2บิดคว้าอันดับ14มาครองได้สำเร็จหลังมีสัญญาณธงแดงในช่วง3รอบสุดท้ายประเดิมเก็บ2คะแนนสำคัญจากสนามนี้สนามต่อไปสนามที่10แข่งขันที่เครโมนาเซอร์กิตประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25ถึง27

0: ันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีโค้ชวังชวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา14นาฬิกาวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14นาฬิกาและวันที่23กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกา30นาทีนายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.
2: 1นาทีกับกปท.การขับรถในขณะง่วงนอนนั้นส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเท่ากับการเมาแล้วขับเพราะประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลงส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดแตะเบรกหรือหักรถหลบหลีกได้ช้ากว่าปกติซึ่งอาการหลับในมักเกิดบนเส้นทางตรงที่มีระยะทางไกลหากขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ขับขี่วูบหลับหรือหลับในประมาณ 3-5 วินาทีจะทำให้รถวิ่งโดยปราศจากการควบคุมเป็นระยะทางกว่า100เมตรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้หากพุ่งชนรถและวัตถุอื่นบนถนนแรงปะทะจะเท่ากับการตกอาคารสูง10ชั้นโดยเฉลี่ยคนส่วนใหญ่จะทนต่อการง่วงนอนได้ประมาณ20นาทีเมื่อผู้ขับขี่เริ่มง่วงนอนควรหาที่จอดรถบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อพักหลับหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยคลายอาการง่วงนอนและป้องกันการหลับในที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนโรคเบาหวานโรคเบาหวานภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆพบว่าทำให้เกิดหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายแข็งได้ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้มากกว่าคนปกติ 2.5-4 เท่าประชากรไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากเพราะประเทศไทยมีผลไม้หลายชนิดอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีซึ่งก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้อาหารไทยก็มักมีรสชาติหวานหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทาน การดื่มน้ำอัดลมและเหล้าเบียร์เป็นประจำก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เช่นกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME ค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
9: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดำเนินโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง SME หรือ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางภัยธรรมชาติและปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวติดตามแนวทางการดำเนินงานได้จากนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
10: ขอบคุณค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ในสายกับท่านณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะสวัสดีค่ะ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: ค่ะเช้านี้เราพูดคุยกับโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ดำเนินการให้กับ SME ไทยนะคะกับโครงการ Rebuild SME ตรงนี้มีที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ที่สำคัญยังไงบ้างนะคะ
11: ค่ะเรียนอย่างนี้ค่ะในส่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะก็เห็นว่าในประเด็นของ SME นะคะมีเรื่องที่ได้รับผลกระทบค่ะทั้งเรื่องของประเด็นภัยธรรมชาติเรื่องของสงครามเรื่องของต้นทุนพลังงานรวมไปถึงที่จะส่งกระทบในส่วนที่เป็นห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวเนื่องต่างๆค่ะก็ตัวซัพพลายเชนที่จะได้รับผลจากต้นทุนทั้ง
12: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
13: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยา คิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
8: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องขี

0: เขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
1: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจ

0: ภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชนเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ผิดออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ

0: CIBC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไทยก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318

0: 少来怕辣皮面发谁烫，少来怕辣皮面发谁烫。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรง

0: สาวบางปูน้ำเนี่ยล่ะพี่น้องจ๋าเออขันมาล่ะกับมหาเนี่ยอยู่บริษัทบุญจันทร์สมุนไพรนี่ล่ะอยู่กำมะล่าไซคือกันนะอยู่หน้าดอนปูตาตำบลลักเมืองอำเภอกำมะล่าไซกาฬสินธุ์นะคะพี่น้องจ๋าอ่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะเว้นวันหยุดเด้อพี่น้องเด้อนะเว้นวันหยุดนะคะอ่ะก็ฝากหาทุกการรับฟังล่ะนะคะเดี๋ยวเพลงที่ขอไว้เดี๋ยวจะเปิดสู้ฟังอีกคือเก่าล่ะเด้อแม่เด้อนะฟังกันได้ทุกพื้นที่เลยนะคะมื้อนี้คาดว่าฝนจะตกอีกคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยก็ตกลงมาหลายๆนะให้พี่น้องเฮาได้มีน้ำได้มีน้ำไว้ทวานปุ๋ยใส่เข้าเมื่อวานนี้พี่น้องเพิ่นดีใจดีใจว่าซั่นเด้มันก็ตกแห้งคักอยู่เป็นชั่วโมงพุ่นน่ะเมื่อวานนี้เนาะพี่น้องค่ะจากลงมาว่าแม่นเทวดาศูนย์อโรธว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะนั่นล่ะตกลงมาน้ำบ่ท่วมดอกกันตกซ้ำนี่เนาะพี่น้องค่ะบ่ตก3มื้อ3คืนบ่ท่วมดอกนะคะกับตกลงมาซ้ำนี่พี่น้องเฮาก็ได้มีน้ำไว้ทวานปุ๋ยนะเพราะว่าเฮ็ดจังได๋ก็ต้องได้วานเด้พี่น้องช่วงนี้ช่วงเร่งการเจริญเติบโตนะช่วงเร่งการแตกกอนะแม่เอาโซเลพลาดไปใส่นะถ้าอยากให้งามตื่มกันเข้าไปอีกกับชุดโซเลเทอร์โบนี่ล่ะคักแล้วชุดนี้ขายดีแห้งนะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน่ะอ่าเฮานะคะหลายท่านก็สั่งเข้ามาก็โทรเข้ามาตามนะก็คันคลายมือก็ตามได้คือเก่าพี่น้องค่ะแต่ว่าค่ะ3มื้อละนะคะ3 4มื้อเด้อนั่นโทรสั่งเพื่อไว้ลวดนะคะพี่น้องจ๋าคืออีแม่แล้วโทรมาเต้มื้อเช้าแล้วถามเนาะแม่ก็อยากได้เส้นที่อยู่ได้ลูกว่าสั่นเงินเดือนแม่ออกพุ่นล่ะจัก 2-3 มื้อพอดีตัวอีแม่จ๋าโทรสั่งไว้ก็ 2-3 มื้อจังฮอดนะคะบ่ได้ดอกอันแม่บ่มีเงินในกระเป๋าแม่บ่อุ่นใจว่าสั่นเอ้ยคิดคือกันคักเนาะแม่คันสั่งของมาคันบ่มีเงินก็จักเสร็จจังได๋แม่นบ่ล่ะเนี่ยอีแม่จ๋าเด้อลูกเต้าก็ออกเงินใส่ให้อีแม่แน่เราอยากหยังก็ให้เราสั่งซื้อไปกินนะสินค้าของเรานะเฮาต้องกินเฮาต้องอยู่เฮาต้องดูแลนะคือกันกับข้าวน้ำซ้ำป่าเฮาพี่น้องขาพืชผักเฮานะคะเฮาอยากให้เพิ่นใหญ่เพิ่นงามอยากให้เพิ่นได้ผลผลิตหลายตามความต้องการของเฮาเนี่ยเฮาก็ต้องแต่งเอาแปลงเอาซื้อไปใส่โซเลพลัสนั่นโซเลพลัสอะมิโนฮิวมิกเม็ดนะคะเร่งรากกระชากใบสร้างดอกบำรุงผลนะปรับโครงสร้างดินให้ดีนะปรับโครงสร้างดินให้อุดมสมบูรณ์นะดินแกนดินแข็งดินเป็นเอียดดินเป็นเกียร์นะดินเป็นน้ำเข้มน้ำค่ำแม่พี่น้องจ๋าเหลื่อมหยาบหยาบอยู่ผู้ใดสิก้าย้อนขาลงไปไม่อ้าปากไว้ตะกัดขาได้นั่นว้ายขาเปื่อยผู้ใดสิบอกให้เอ้ยพี่น้องขาเนี่ยแต่ก่อนนี่มันมีอีหลีนะคะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็อาจสิมีนะแต่ว่าถ้าเฮาเนี่ยนะถ้าเฮาโซเลพัดไปใส่เนี่ยดินดีดินงามนะงามไปตลอดนั่นล่ะนะบัดปีรุ่นปีต่อไปผลเฮาจะบ่ได้ใส่ปุ๋ยหลายเด้พี่น้องถ้าดินดีดินงามปลูกหยังก็งามตัวนะโซเลพลัสไม่ได้แพงนะมาตรฐานปุ๋ยกระสอบละ50กิโลนะนี่ล่ะนะอีพ่ออีแม่นะสั่งซื้อไปเป็นชุดก็ได้หรือว่าท่านมีปุ๋ยเคมีอยู่เฮือนอยู่แล้วนะก็สั่งตะโซเลพลัสไปใส่ก็ได้นะคะหรือว่าอยากได้เคมีนะเคมีโซเลสูตรสูงของเรานะ27-86กามีคือเก่าเป็นชุดกับโซเลเทอร์โบนะหรือว่าผู้ใดใส่ชุดVIP อยู่แล้วกามีคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมีทุกอย่างนะสินค้าทางด้านการเกษตรมีสุอย่างเลยนะพี่น้องโทรเข้ามาค่ะ0438400120 0438400122นะหรือว่าอีพ่ออีแม่เฮาที่อยู่ใกล้ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนะแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดนะก็ไปซื้อได้นะกับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านนั่นแหละค่ะ
1: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใส่อีพอเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อวางไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมพ่อหน่อยบุตรพรมครับ
0: ครับผม
1: บ้านเด็กที่67หมู่ที่11บ้านหนองหงครับตำบลคำเปียอำเภอโพชัยร้อยเอ็ดครับ
0: ถามอีพอก่อนพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เฮ็ดสวนหยางแก่ไรอีพอ
1: 14ไร่ครับ
0: 14ไร
1: ่ครับ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่ครับเฮ็ดเองเลยคร
0: ับ ว่าอายุจักปีเด้อเจ้า
1: ผม67ปีนี่แหละครับครับ
0: 67ปีแล้ว
1: ครับ
0: เฮ็ดเองกับมือ
1: ครับ
0: บ่ได้จ้างลูกน้องเลย
1: บ่ครับ
0: ห่วยบ่ปันเงินผู้ใดได้ตัวพ่อใหญ่หน่อยนี่ถามคุณพ่อหน่อยก่อนตะกี้ใส่ปุ๋ยหยังในการดูแลสวนหยางแก่ของก่อ
1: ใส่ปุ๋ยท้องตลาดทั่วไปอ่ะครับ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับ
0: ผู้ใดว่าหยังดีก็เอาน้ําเขาเบิดแล้ว
1: ครับผมลองเบิดสยางล่ะครับ
0: พี่
1: ครับ
0: มันเป็นจังไหนแน่ตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: มันเริ่มแรกก็ดีอยู่ครับต่อมามันก็เป็นดินเฮาบ่ดีครับดินหนามันติแกนที่แข็งนะคร
0: ับใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ดินมันสิแข็งดินมันสิแกน
1: ครับ
0: ดินแรกก็ส่งดีอยู
1: ่ครับดีที่แรกดี
0: อ
1: ย
0: ู่มาถามอีพ่อหน่อยก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปรู้จักมาแต่ทางใดก่อ
1: ทางวิทยุครับ
0: ทางวิทยุ
1: ครับ
0: น้อยๆฟังโดนบ่เจ้า
1: ฟังมานี่ปีนี้แหละคร
0: ับแรกๆฟังหลอกเสือเลยบ
1: ่ครับครับเพราะว่าอามาดบางแถวบางเคมีมันก็นั่นราคาก็สูงเนาะครับพอฟังราคามันก็พอฟังเนาะ
0: ครับผม
1: พัดนี่ครับ
0: เอามาลองเบิ่งกันนี่ราคามันพอฟังแต่ว่าอยากเอามาลองเบิ่ง
1: ครับผม
0: เพราะว่าเคมีมันแพง
1: ครับ
0: ถามมีพอหน่อยก่อนบาทนี่ซื้อมาผสมนี่จักกระสอบก็ซื้อมา
1: หาตัวนึงครับ
0: โหซื้ออะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่หากระสอบ
1: ค่ะครับ
0: มาผสมกับเคมีบอกกระสอบนึง
1: ครับเคมีสอบนึงครับบวกกันหาตัวนึงครับ
0: โหหาตัวนึงคนโคเล่โคเล่เข้ากันเลยแม่นบ
1: ่ครับผม
0: วันนี้ถามมีพอหน่อยก่อนหลังจากที่เอามาผสมกันหาตัวนึงแล้วนี่เอามาวานสวนหยางแก่ของมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกครับ
0: มันแปลกแนวใด
1: ใบตะกวันมันก็สิบ่เข้มบ่นั่นบัดนี้มันสิเขียวขึ้นมาเห็นนั่นเด้ครับ
0: โหใบตะกวันนี่มันก็บ่เขียวให้เห็นไว้ปานใด
1: มันสิแดงตะกวันมันสิแดงพอได้ใส่ตัวนี้เข้าไปนี่เขียวมาตลอดก็ยังนี่แหละยังเขียวอยู่ครับ
0: แล้วบาดเว้าถึงเรื่องผลผลิตมันเป็นจังไหนมันดีกว่าเก่าบ
1: ่ดีครับผลผลิตก็เพิ่มหลายเลยครับ
0: อันนี้ถามคนนี่ยืนเฝ้าอยู่นี่
1: ครับครับ
0: จักมีดนี
1: ่มีดเดียวครับนี
0: ่ฮึ
1: มีดเดียวครับมีดแค่มีดเดียวนี่ครับนี่ครับผม
0: โบลิดเครื่องนี่นะ
1: ครับมีดเดียว
0: มีดเดียว
1: ครับ
0: ใกล้สิเต็มโบหรอ
1: ครับ
0: เอามันสมมุติเปลี่ยนโบใหม่ซะบ่บัดนี
1: ่คันโบนั่นก็เปลี่ยนนะครับคันมันเต็ม
0: แสดงว่าผลผลิตพอน้อยนี่เพิ่มขึ้นตะเก่าหลายบ
1: ่หลายครับ
0: ไกลเครื่องตัวเครื่องบ
1: ่ตะกอนเคยได้บ่เกิน300 400นี่ประมาณเก็บเป็นตันครับ
0: แต่ตะกี้รอบนึงนี่ได้ประมาณ 3-400 กิโล
1: ครับไปขายรอบนึงนี่บ่เกิน400ครับ
0: บ่เกิน400
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ได้เกือบตัน
1: ครับ8-900ขึ้นไปครับ
0: พอใหญ่หน่อยว่าแต่กี้นี่เก็บแต่ละเทือนี่ได้ประมาณ 3-400 กิโลต่อเที่ยว
1: ครับ
0: บาดหลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดในอัตราส่วน
1: ครับ
0: 5ต่อ1หน่อยพอเนาะ
1: ครับ
0: ใส่5ต่อ1เอาไปเก็
1: บ
0: ไปขายแต่ละรอบแต่ละเทือนี
1: ่ครับ
0: ได้8-900กิโลต่อเที่ยวป๊า
1: ครับผม
0: ถึงอกถึงแกงแห้งบ่อีบ
1: ่พอใจครับ
0: พอใจ
1: พอใจหลายแล้ว
0: ยังสิใส่ต่อบ่โซเลพัดนี่
1: ก็จะไปใส่ยังเด้อครับบ้านเห็นตัวดีแล้วครับก็จะใส่ไปเลยแล้วครับ
0: โอ้เอาบักตายปลากันไปข้างนึงแล้วเนาะ
1: คนจะสร้างมาไว้แล้วก็เห็นอกเด้อว่าสิเอามาลงด้วยครับ
0: คันคุณพ่อน้อยประทับอกประทับใจจังซี่อยากให้อีพ่อน้อยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่เว้าความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังเอิ้นเพิ่นมาใส่คืออย่าของกันน่ะมันสิได้เบิดหนี้เบิดสินเชิญครับคุณพ
1: ่อครับพี่น้องเฮาชาวสวนหยางเนาะทุกคนเหรอครับที่เห็นบ่ได้เห็นคล้ายๆครับว่าใส่หยังก็บ่ได้ผลนะครับ
0: ครับ
1: มาลองเบิ่งโซเดียมพัดเลยครับ
0: ครับผม
1: เพราะว่าผมลองแล้วดีของเพิ่นนี่ดีครับ
0: ยืนยันว่าสิใส่ต่อบ
1: ่ครับยืนยันไม่ใส่ต่อครับจังได๋ก็ใส่อยู่แล้ว
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่อหน่อยบุพรมนะ
1: ครับ
0: อีพ่อก่อนจากกันมื้อนี้บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงนะครับหาเขาเจ้าถามหา
1: พ่อหน่อยบุพรมเด้อครับ
0: ครับ
1: หมู่ที่11ตำบลคำเปียผู้ใส่ร้อยเอ็ดครับ
0: นี่คือเสียงจากปากอีพ่อหน่อยบุพรมนะครับอยู่บ้านหนองหงหมู่11เนาะอีพ่อเนาะตำบลคำเปียอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากได้ผลผลิตดีคืออีพ่อหน่อยนะครับลองเปิดโรงเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนะครับใส่แล้วสิเป็นจังไหนต้องลองเปิดโรงเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู้สุคนใจเก็บใจจนร่ำรวยกันทั่วหน้าผมกับคุณพ่อหน่อยฝากไว้สำนึกขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

าตนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

0: โซเลพาราพรีเมียมฟ้าสีทองโซเลพาราพรีเมียมฟ้าสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียวฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: เพลงเพราะต่อเนื่องโดยอะมิโน

0: ค่ะว่างได้ค่ะแม่จ้า
1: อยากได้ปุ๋ยอันมียังบ
0: อกโซเลพาดป่ะจ้า
1: แม่จ้า
0: อีแม่โทรมาตะบ้านใดน้อง
1: บ้านพ่อไส้อำเภอพ่อไส้จ้า
0: ร้อยเอ็ดแม่นบ่แม่
1: เดี๋ยวถามก่อน
0: จ้า
1: แล้วเท่าไรซื้อมาเนี่ย
0: กะอยู่ร้อยเอ็ดได้น้องแม่
1: แม
0: ่กระสอบละ550 บาทจ้า
1: อ
0: ยากได้4สอบโซเล่พลัสเดี๋ยวบวกรวมคูณหารมันก็ได้แม่จ๋า550คูณ4 2,200 บาทจ้ะแม่จัดส่งให้ฮอดหัวกันใดเลย
1: จ้าแม่ว่าอยู่บ้านเดี๋ยวของมาส่งบ้านน้องสาวนี่ล
0: ่
1: ะ
0: อันแต่ว่าแม่เอาเบอร์โทรไปให้ก็แล้วกัน
1: โอ้จ้าจ้า
0: จ้าแม่บอกซื้อที่อยู่หนูแน
1: ่ซื้อแม่บุญมีสุทธิทอง
0: แม่บุญมีสุทธิทอง
1: ชู
0: สีทอง
1: จ้าชูซอดซอดต่างตะลุงคนน่ะ
0: ชูสีทองว่าติแม่
1: แม่นชูสีทอง
0: โอ้นามสกุลบ้านหนูก็หลายคนอยู่ในนามสกุลนี
1: ่
0: จ้าแม่บ้านเลขที่เท่าใดจ้า
1: ในอยู่หน้าวัดอยู่หน้าวัดพ่อไส้เลยจ้า
0: แม่บ้านเลขที่เท่าใดค่ะ
1: บ้านเลขที่19 หมู่ 12
0: 19 หมู่ 12
1: บ้านสีโพชัย
0: ตำบล
1: ขามเปีย
0: ตำบลขามเปีย
1: อำเภอ
0: โพชัย101เนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: เบอร์โทรนี่ติดต่อได้เนาะแม่เนาะ
1: จ้าแต่บ้านคันให้แม่โทรนั้นแม่เติมจัน
0: อันทางหนูสิโทรไปหาแม่เองดอกจ้าสิให้ส่งมือใดจ้า
1: จ้า
0: แม่สิส่งมือใด
1: ส่งมือได้ก็ได้ลูก
0: ส่งมือนี้ได้บ
1: ่นั่นมาท่านพ่อเร
0: ื่อง
1: หว
0: าน
1: เรื่องก่อน
0: จ้าได้จ้าแม่ได้จ้าโซเล่พลัส4กระสอบนะคะ 2,200 บาทจ้าแม่เดี๋ยวหนูให้ติดตามให้น้องๆไปส่งให้เด้อแม่เด้อ
1: จ้า
0: ขอบคุณค่ะ
1: จ้า
0: บ่ไก่บ่ไก่พ่อไก่บินตกนะคะพี่น้องจ้าโพชัย101ไก่นึงบ่ไก่พ่อน้อยเนาะอีแม่ค่ะโอ้ยทินเก่าสาวบางปู่ตอนนั้นสิบอกว่าไปหากินทางนั้นหลายอยู่เด้ไปหากินยังวะติโอ้ยพี่น้องไปหาลองสารพันไปจัดรายการอยู่พ่อใช่กับพ่อกันแต่ก่อนเนี่ยนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะแม่จ๋าเดี๋ยวส่งให้เลยนะคะเบิ่งแง่งกันสันตัวนะคะคันเอาไปใส่แล้วงามอันโซเลพาดนี่ใส่ได้ทั้งเข่าใส่ได้ทั้งอย่างพาราเด้อเมื่อกี้อีพ่อเราเอาไปซื้อไปใส่อย่างพาราเนาะอีพ่อหน่อยบุตรพรมนาอย่างพารานี่ต้นบักง่ายต้นแข็งแรงดีละกะบะนี่เฮ็ดให้อย่างไหลดีน้ำเฮ็ดให้ได้น้ำยางหลายนะแม่แล้วก็ป้องกันเชื้อโรคเชื้อไรยังต่างได้เบิดเด้พี่น้องนะคะแล้วก็ถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดก็ต้องเป็นโซเลพลัสนะคะปุ๋ยเม็ดก็ต้องเป็นโซเลพลัสนะใส่ได้เบิดทุกพืชถ้าเกี่ยวกับอย่างพาราถ้าเป็นปุ๋ยน้ำถ้าหน้าอย่างนะก็ต้องเป็นโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะคะพี่น้องจ๋าโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองน่าอยากให้อีพ่ออีแม่ใส่คู่กันเลยนะคะเพราะว่าดินเฮาดีต้นอย่างเฮาก็งามต้นอย่างเฮางามเวลากรีดอย่างนะเฮาก็ต้องใส่โซเลพาราน้ำอย่างจังจะไหลดีนะเปลือกนิ่มกรีดง่ายนะน้ำอย่างได้เปอร์เซ็นต์สูงก่อนอย่างบ่แฟบขาวจูนพูนตะสะอ่อนค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยขวดน้อย350 บาทเด้อโซเลพารานะคะพี่น้องค่ะก็ทาหน้ายางได้มากกว่า500ต้นผู้ใดเฮ็ดยางหลายก็ซื้อขวดใหญ่ไปเลยคุ้มค่ามากเลยนะขวดใหญ่ก็650บาทลิตรนึงน่ะถ้าซื้อเยอะเรามีโปรโมชั่นให้อีกต่างหากเด้อพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยคือทีมงานบุญจันทร์พนีนะคะอยากให้อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาได้ซื้อได้ใส่นะใส่เลยผู้ใดซื้อไปใส่แล้วก็มีตะวาดีว่าซั่นบ่ได้ย่องของเจ้าของเด้อีพ่ออีแม่เล่าย่องสู่ฟังเด้จังกล้าเว้านะพี่น้องค่ะคันเพิ่นว่าดีเพิ่นก็ต้องว่าดีเนาะแม่นบ่ล่ะก็บ่กล้าตัวดอกค่ะคันเพิ่นว่าบ่ดีเพิ่นก็คือสิบ่ได้สั่งอีกค่ะนะก็คือสิบ่ได้ใส่อีกนะคะพี่น้องโอ้เฮาอยู่มานี่10กว่าปีแล้วเด้อพี่น้องค่ะบริษัทบุญจันทร์สมุนไพรเนี่ยหลากหลายผลิตภัณฑ์นะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาเนาะรู้จักกันดีไว้วางใจโหลดค่ะโทรมานะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเม็ดโซเลพลัสหรือว่าปุ๋ยเคมี ตระกูลโซเลนะล่ะพี่น้องจ๊ะนะหรือว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีตระกูลกวางเหรียญทองหรือว่าจะเป็นโซเลพาราพี่เมียมฟ้าสีทองโซเลงึดแล้วก็ให้มั่นโซเลหัวโตเด้อนะคะคันอยากได้มั่นหัวใหญ่นะคะช่วงเล่งหัวน่ะแม่ช่วงลงหัวน่ะเอาโซเลหัวโตเลยนะพี่น้องคะมีทุกอย่างสอบถามได้นะสั่งซื้อได้เหมือนเดิมนะคะ043-840-122 043-840-122ฟังหมอลา

ั้งคนหนุ่มคนสาวอีกพ่อลุงแม่ป้าจำไว้ใส่หัวเทียนหลงแม่ขอเปิดตัวให้พี่น้องเฮ

0: ไพร่33ชนิดในขวดเดียวเทียนหลงแม็กเทียนหลงแม็กสอบถามเพิ่มเติมโทร0438401222ย้ำครับ0438401222
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0438401222
2: ผลงานก่อนล่ำมวลมวลนะคะพี่น้องค่ะหักบ่จำที่คำโฉนดว่าสันเนาะนำฝากนำตอนอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอานะกับเครื่องดื่มน้ำหมักสมุนไพร33ชนิดเทียนหลงแม็กเด้ออีพ่ออีแม่เทียนหลงแม็กเนี่ยเทื่อสิไปหามาได้เนาะสมุนไพรกะหลายโพดหลายโพ33ชนิดนะซื้อกินโลดเด้ออีแม่มันกะขวดบักใหญ่นึงกินได้เป็นเดือนนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาหลายท่านก็เป็นแฟนคลับเทียนหลงแม็กคือกันนะหลายท่านก็เป็นแฟนคลับห้อมดีสมเกาหลีในคอลฟิลคือกันนะสินค้าของเราทุกอย่างนะคะเน้นที่สมุนไพรนออีพออีแม่ก็อยากให้ได้กินสมุนไพรละนะซูเมอร์เนี่ยมันหายากนอเพิ่นเอาไปปลูกไว้ตะขายเบิดละเด้เฮาจะไปหาเก็บในป่าในดงในดอนบ่มีเด้นะคะก่อนล่ําเมื่อกี้ฝากหาทีมงานคุณแม่นะคุณแม่บุญมีชูสีทองเด้อพี่น้องทางโพชัยนะทางบ้านคำเปียโพชัยร้อยเอ็ดนะคะแต่ก่อนนี่ไปเบิร์ดนั่นแหละพี่น้องค้าไปยังวัดที่ไปหาขายของนี่แหละนั่มไปลองสารพันแข่งขันกับพองกันเออไปเพิ่นจ้างไปเป็นหัวหน้าแม่ฟ้อนกับมีเด้โอ้ได้รางวัลที่หนึ่งผู้ใดค่ะปีหนึ่งเนาะเอออยู่อำเภอโพชัยนั่นงานบุญหม่องไฟเพิ่นบอกจำได้เบิร์ดนั่นแหละแต่ก่อนเนี่ยก็ยังว่าเป็นมาเบิร์ดสุยางนะพี่น้องค้าเอออีพ่ออีแม่ทางนั้นมีทั้งอันสวนยางมีทั้งหน้าเขานะคะพี่น้องค้ามีหมดทุกอย่างนะคะสื่อโซเลพลัดไปใส่นี่บ่ผิดหวังแน่นอนนะคะบอกต่อๆพี่น้องเฮานําเด้อคันนั้นใส่ละงามคันเอาไปใส่เข่าละงามก็บอกต่อๆกันนํานะเฮาสิได้บุญเด้แม่นบ่ล่ะเออเพิ่นก็เอาเงินเพิ่นซื้อเฮาก็เอาเงินเฮาซื้อนะคะขอบคุณมากมายนะคะแล้วก็เนี่ยฝากบอกอีพ่ออีแม่อยู่แถวอันกัมมาลาสายแถวกาฬสินธุ์แน่เด้อคันอยู่ใกล้คันอยากได้ยูเลียถือกับมาร้านบุญจันทร์พันนี่นะกะกระสอบละ940บาทนะคะพี่น้องค่ะโดยเฉพาะหน้าร้านบุญจันทร์เท่านั้นนะคะเนี่ยเขามาเลยหน้าร้านของเฮาก็เปิดตั้งแต่ 7:00 น.เช้าฮอด 5:00 น.แลงนะพี่น้องค่ะมีทุกอย่างนะคะมานี่ก็ได้กินกาแฟได้กินน้ำเย็นพุ่นเด้เออบ่ต้องหาตะไปขึ้นเฮียนผู้ใหญ่บ้านดอกได้กินแท้น้ำเย็นคันมาร้านบุญจันทร์นอพี่น้องค่ะเออแม่นบ่ล่ะเนี่ยแล้วก็ท่านไหนที่อยู่ใกล้ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของเราทุกจังหวัดนะที่ฟังรายการสาวบางปู่อยู่ตอนนี้นะคะอย่าลืมนะอยากได้สินค้าทางด้านสุขภาพกะลายางหลายแนวล่ะค่ะพี่น้องจ๋าอย่างที่บอกไปซุมือซุมือนะนำเบาน้ำจ่าซุมือนะย่ามือเศร้าแต่เศร้าๆกะ 7:00 น.เนาะอีพ่ออีแม่กะโทรมาตาเศร้าคือกันปานว่าเพิ่นฮู้จักเด้เวลาสาวบางปู่เข้ารายการฮู้จักฮู้จักนะคะกันอยู่หน้าคอมโทรมาตั้งแต่ 7:00 น.ตาสะอ่อนขอบคุณนะขอบคุณมากเลยนะพี่น้องขอบคุณมากนะที่ไว้ใจสินค้าของเราแล้วก็โทรมาได้ตลอดนะพี่น้องจ๋าจบจากรายการสาวบางปู่เราก็จะมีน้องๆทีมงานรับโทรศัพท์คือเก่านะอีพ่ออีแม่อยากได้นี่แหละนะเทียนหลงแม็กอยากได้ห้อมดีสมเกาหลีในคอลอฟิลอยากได้เส้นทียาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตหรือว่ายาสมุนไพรแคปซูล DLC นะลืมขอบคุณอีแม่อีกเทื่อนึงนะคะขอบคุณนะอีแม่ทั้งอีแม่ค่ำกลิ่งนะคะบ้านสมฮงนะบ่ไก่บ่ไก่พ่อไก่บินตกเนาะแล้วก็ขอบคุณอีแม่แววนำเด้อนะทางกาฬสินธุ์เนาะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อชัย นาทางยาโสธรนะเพราะว่าตอนนี้ลิงไล่การไปหลายจังหวัดเนาะอีพออีแม่นะสนใจอันใดอยากได้อันใดนะก็โทรมาเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเฮานี่ล่ะ0438401220438401220นะบัดนี้บ่าวบุญฮอเล่าอันฝากมาอยู่เด้อันประชาสัมพันธ์ลานแน่ๆเด้อเอื้อยเด้อว่าซั่นอยู่ไสน้อบัดนี้เดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้อหาเบิ่งก่อนนี่ล่ะเพิ่นอันฝากมานะคะบอกขอบคุณลานขายนําในเด้อเอื้อยว่าซั่นไสน้อศูนย์ยโสธรเพิ่นนะเพิ่นฝากมาตะหลายมือละตัวนะคะกับร้านค้าเด้อร้านค้าร้านอีพอพงบันดูทองนะตําบลดูทองอำเภอเมืองยโสธรนะคะก็เนี่ยเส้นที่กับโซเลพารานะร้านคุณพ่อเคนนะบ้านน้องตุตำบลผู้เงินเสรภูมินะก็จะมีเส้นที่กับโซเลพารานะฮะแล้วก็ร้านวิทวัฒนะบ้านหน้าจานตำบลผู้เลื่อมเพื่อเมืองยโสธรนะโซเลพาราขายดีนะร้านบีบีการเกษตรนะร้านบีบีการเกษตรบ้านพื้นตำบลดูทุ่งอำเภอเมืองยโสธรนะเส้นที่กับโซเลพารานะคะแล้วก็ร้านแม่เพ่นบ้านทุ่งนั่งโอกตำบลทุ่งนั่งโอกน้ำเพื่อเมืองยโสธรนะฮะแล้วก็ร้านช่างแดงบ้านเดิดตำบลเดิดอำเภอเมืองยโสธรนะขอบบุญขอบคุณเด้อร้านค้าเนาะถ้าอยากได้ไปขายเนาะไม่ว่าจะเป็นยโสธรหรือว่าตามต่างจังหวัดที่ฟังรายการสาวังปู่อยู่ตอนนี้นะคะถ้าอยากได้สินค้าของเฮาทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะซื้อไปขายเองหรือว่าจะซื้อไปดื่มเองนะหรือว่าจะซื้อไปอย่างต่างๆนี่แหละนะคะพี่น้องคะได้เบิร์ดนั่นแหละนะสินค้าดีมีคุณภาพนะราคาคุณธรรมนะโทรเข้ามาได้นะคะพี่น้องคะสอบถามได้เลยนะ0438401220 0438401222โทรมาค่ะอาสาวังปูจะได้ทรงไม้ให้กับดีเจท่านต่อไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะโทรมาได้เหมือนเดิมค่ะ

0: 我自己比较满意。
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดขากลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center
4: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

少嘞怕辣避免发舌头，少嘞怕辣避免发舌头。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475พืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222มื้อนี้ผมเอกโซเล่มีของดีมาฝากมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาบอกพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนว่าสิพากันเฮ็ดจังไดให้ซอยลดต้นทุนผลผลิตเพิ่มต้นพืชสิได้แข็งแรงผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสิพากันเฮ็ดจังได

ให้กลับมาร่วนซุ่ยคือเก่านะครับบาดพ่อดินดีปลูกหยังก็งามได้บาดอีพ่อไอ้แม่ปลูกหยังก็งามต้นพืชก็แข็งแรงแม่งก็บ่ควรคิดควรใจศัตรูพืชบ่กำกายศัตรูพืชบ่กล้ามาใกล้เด้คันต้นพืชเฮาแข็งแรงนะครับพ่อดินอุดมสมบูรณ์แล้วเฮาปลูกหยังมันก็งามได้บาดผลผลิตทางการเกษตรก็ได้หลายนะครับเอาไปขายใส่คนก็ต้องการคนก็มักเพราะว่าผลผลิตมีคุณภาพนะครับนอกจากนั้นนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ยังซอยให้พืชที่เบื่อปุ๋ยเบื่ออาหารพืชบ่กินปุ๋ยพืชที่จะเริ่มเติบโตได้บ่ดีเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล่บ่ตายแล่ฟื้นคืนกลับมามีชีวิตชีวามีสภาพที่แข็งแรงต้านทานภัยแรงภัยหนาวต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพุ่นเด้บ่ธรรมดาเด้พี่น้องนะครับต้นพืชเฮายังสิคันเป็นหน้าเขานี่โอ้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวนะครับเฮ็ดให้ต้นพืชเฮานี่แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นบ่เป็นกระล่องกระแล้งบ่เป็นเรื่องเหลืองบ่เป็นสิตายแหล่บ่ตายแหล่นะครับต้นพืชนี่เขียวเขียวใบตองอ่อนพี่น้องนะครับแล้วสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ติดอกติดใจกับปุ๋ยเคมีนะครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำให้ลดปุ๋ยเคมีลงจักหน่อยนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีนี่ใส่ไปโดนๆใส่ไปหลายๆนี่มันก็มีผลกับดินเฮาเฮ็ดให้ดินเฮาแข็งเฮ็ดให้ดินเฮาเสื่อมสภาพเฮ็ดให้ดินส้มปลูกหยังก็บ่งามได้บัดปีนี้ใส่เคมี5กระสอบปีหน้าใส่เป็น6 7 8 9 10พุ่นเด้มันสิใส่หลายขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีบาดนี่ผมเอกโซเลสิพาลดจำนวนปุ๋ยเคมีลงแต่ว่าให้ปุ๋ยใหม่ที่เฮาได้มานี่มีคุณภาพหลายกว่าปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับคันพี่น้องเคยใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบผมเอกโซเลอยากสิแนะนำให้เหลือไว้กระสอบเดียวนะครับห่วยบ่าวเอกโซเลคือว่าจังซั่นเหลือกระสอบเดียวมันมาสิใส่พ่ออีก2กระสอบที่หายไปนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบเลยบาดอีพ่อไอ้แม่ได้ใส่ปุ๋ย3กระสอบคือเก่าแต่ว่าคุณภาพคุณสมบัตินี่ดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนะครับและที่สำคัญต้นทุนเฮาในปุ๋ย3กระสอบใหม่ที่เกิดขึ้นนี่ก็สิลดลงในบาดนี่เพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ราคากระสอบละ50กิโลนะครับแล้วก็เอาไปร่วมกับเคมีที่อีพ่อไอ้แม่เหลือไว้กระสอบนึงนั่นล่ะเอามาโคเลใส่กันนะครับปุ๋ยใหม่ที่เกิดขึ้นนี่สิอยู่ในดินได้โดนนะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินยามใดก็ได้กินพืชหิวยามใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอนะครับเฮ็ดให้ได้ผลผลิตหลายเขายังสิโอ้ยมีแต่มิดใหญ่ๆมีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดตึงๆนะครับมิดเขาบ่รีบบ่ฟอมันสําปะหลังนี่เปอร์เซ็นต์แป้งสูงสูงอ้อยมีแต่ลําทอแขนนี่น้ำยางพาราเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็ดีนะครับกรีดนี่ว่ามันกรีดโคกงิ้วเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายน้ำยางไหลน้ำมีดลิดๆๆบ่ธรรมดานะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับเกิดความสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากให้ดินในไห้ในนาในหัวในสวนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเหมาะกับการปลูกพืชทุกๆชนิดเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: มื่อนี้ครับผมเอกโซเล่ครับออกมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับออกมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วเป็นจังไดแน่เดี๋ยวสิอีพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับว่าอีพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ชื่อบดใจคง
2: คุณพ่อบด
1: นามสกุลใจคงนี่เนาะ
2: คุณพ่อบดใจคงครับผมคุณพ่อแต่กี่นี่คุณพ่อเฮ็ดนาคุณพ่อได้ผลผลิตข้าวหลายบ
1: ่ได้หลายอยู
2: ่ได้หลายปานใดแต่กี
1: ่แต่ตอนนั้นได้100กระสอบ
2: ได้100กระสอบบัดหลังจากคุณพ่อมาใส่โซเล่เราได้หลายกว่าเก่าบ
1: ่บัดนี้มาใส่โซเล่นี่บ่อยปีนี้ได้หลายได
2: ้ได้หลายปานใด
1: นี่200 200พุ่นได
2: ้โอ้จาก100เป็น200เลย
1: ว้า
2: ปาดโหบัดนี้คุณพ่อใส่มาจักปีแล้ว
1: 3ปี
2: 3ปีโอ้แสดงว่าถือไก่แห้ง
1: อ้าย
2: คุณพ่อใส่มาแล้ว3ปีได้ข้าวเพิ่มขึ้น
1: ครับ
2: บัดนี้มันเป็นจังได๋แน่ใส่โซเล่ต้นข้าวเฮานี่มันเป็น
1: ต้นข้าวนี่มันสิเขียวแล้วมันสิต้นแข็ง
2: ต้นแข็ง
1: ใส่ก้าก็แข็งมาก
2: ใส่ก้าก็แข็ง
1: มากมันดกดี
2: มากดก
1: ตึง
2: ตึงตรง
1: ตรง
2: มิดใหญ
1: ่แ
2: หน่น้ำหนักดีบ
1: ่น้ำหนักก็ดี
2: บ่มีมาแรงมี
1: เขาบ่อยากรีบดอกบ่อยากรีบเขาก็ได
2: ้เขาบ่รีบเรามีศัตรูพืชมากวนบ่แม่ง
1: ก็บ่มีได
2: ้บ่ค่อยมีมันบ
1: ่บ่ค่อยได้ฉีดยาได
2: ้โอ้บ่ค่อยได้ฉีดยาแสดงว่าคุณพ่อนี่ใส่มาแล้ว3ปี
1: 3ปี
2: ประทับใจหลายฝากบอกพี่น้องเกษตรกรที่ท่านได้ใส่แน่ฝากบอกเพิ่นแน่ว่า
1: เด้อ
2: สิเฮ็ดจังได๋จังสิได้มาใส่โซเล่คือคุณพ่อ
1: ครับไปอยากใช้ก
2: ็ครับ
1: ให้เอาโรดเดอร์โซเล่นะ
2: ครับผม
1: เอามาใช้ต้าก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงาม
2: งาม
1: ใช้เข่าก็งาม
2: ใช้เข่าก็งามคุณพ่อใส่ยังแน่นี่ใส่แต่หน้าเข่าบักพริกบักเขียได้ใส
1: ่โอ้ยใช่แล้วบักพริกคือใบทอฝ่ามือดิ
2: ปาดบักพริกก็ใส่บักเขือก็ใส่
1: ใช่
2: นัวใหญ่บ
1: ่บักเขือบ่ทันปิ่นเราโกกมันเพียงแอวเลยเดียวดิ
2: โอ้โกกเพียงแอวแล้วคือใจ
1: บ่หวานกําลังเป็นดอก
2: โอ้เฮากะหวานกําลังเป็นดอก
1: ผักบัวก็ก้านเท่านิ้วมือดิ
2: ว้าผักบัวก้านเท่านิ้วมือโอ้แสดงว่าถือใจ
1: โอ้ยผมเอาคู่ปีเลย
2: เอาคู่ปีเอามา3ปีแล้วปีนี้เสียวอีกบ
1: ่ปีนี้เสียวอีกอยู่เด้นี
2: ่ปาดถือ
1: เอาแล้ว2ชอบเสียวอีกอยู่นี
2: ่โอเอาแล้ว2เสียวอีก
1: เสียวอีกอยู่บัดลงดํานี
2: ่บัดดําเสียวอีก
1: เอามาหวาน
2: ครับผมถือใจแห้ง
1: ถือใจแห้งแล้ว
2: ครับผม
1: ทําไปยังได้ก็ไปเอาโรดเดอร์พี่น้องล่ะ
2: บ่ได้ตัวดอก
1: บ่ได้ตัวได้ต้มเลย
2: บ่ได้จ้างมา
1: บ่ได้จ้าง
2: ถือใจแห้งมาเว้าเองเลย
1: ถือใจมาเว้าเองนี่แหละ
2: ครับผมนี่คือคุณพ่อบดนะครับจากอําเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหารบอกเล่าประสบการณ์จริงให้พี่น้องฟังถือใจหลายใส่มาแล้ว3ปีผลผลิตก็เพิ่มแม่งก็บ่ค่อยมากวนมิดก็ตรงน้ําหนักก็ดีบักพริกใบทอฝ่ามือเพิ่นว่าบักเขือนี่ต้นเพียงแอวซั่นนะครับสำหรับมื้อนี้ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี่น้องคุณพ่อเนาะ
1: ครับ
2: ครับผมก็ขอบคุณพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับสำหรับผมเอกโซเล่นะครับก็ฝากสินค้าของบริษัทอินเตอร์กรีเทคประเทศไทยไว้น้ำแนงนะครับดีเด่นด้านดินยกให้เลยครับโซเล่ซอยปรับโครงสร้างดินให้ล้วนซุ้ยลดความเป็นกรดเป็นเกลือลดดินเข้มดินเอียดนะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณพ่อบดฝากไว้ซ้ำนี่เดี๋ยวโอกาสหน้าสิพาพี่น้องไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทุกๆพื้นที่ในประเทศไทยที่ใส่โซเล่นะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณพ่อบดขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่กำลังแนมหาปุ๋ยเคมีไว้ใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนนะครับว่าฤดูกาลนี้สิใส่ปุ๋ยสูตรใดดีสิใส่ปุ๋ยหยังดีใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนเจ้าของมันจังสิได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันจังสิได้ผลผลิตดีราคาพอฟังมันสิใส่สูตรใดน้อบ่าวเอกโซเล่สำหรับผมเอกโซเล่นะครับมื้อนี้ผมอยากสิแนะนำปุ๋ยเคมีดีนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นะครับสูตร28 76ซึ่งเป็นนวัตกรรมของวงการปุ๋ยนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการปุ๋ยเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นะครับเป็นยังแกงวายจังสั้นวัตถีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเพราะว่าปุ๋ยสูตรนี้นะครับบ่มีฟิลเลอร์บ่มีส่วนผสมบ่มีส่วนเติมเต็มนะครับบ่มีเศษอิฐหินดินปูนทรายปนมาบ่มีขี้ดินเหนียวขี้ดินโพดในการปั้นก้อนเป็นปุ๋ยทุกเม็ดวานลงไปแล้วเฮ็ดงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดอยู่ในดินได้โดนนะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนครับออกฤทธิ์เร็วท่านอกท่านใจนะครับวานลงไปนี่ที่ห้วยเขียวลืมล้นแล้วอีพ่อไอ้แม่นะครับใส่หน้าเขายังสิแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวต้นแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจยางแน่นอนนะครับใส่พืชให้ก็ได้นะครับใส่หน้าเขาใส่พืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางผ้าล่าพืชตามฤดูกาลพืชอายุสันพืชอายุเหง้าพืชผักสวนครัวบักถั่วบักพริกข้าวโพดแก้วมังกรพืชทุกๆชนิดที่เฮาปลูกในดินนั่นแหละอีพ่อยแม่สามารถใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่ได้เบิดนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจจักหน่อยนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76เบิ่งนะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋มันสิดีคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพ่อยแม่ผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับพอจังได้จังไหนแต่ละปีเฮาก็ปากันบ่ได้อยู่แล้วล่ะก็ปุ๋ยเคมีนี่เพียงแต่เฮาสิใส่ยี่ห้อใดใส่สูตรใดเท่านั้นล่ะนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76ลองเบิ่งนะครับมีไห้มีหน้าอยู่หาไร่10ไร่20 30ไร่บ่ต้องเอามาทดลองทั้งหมดบ่ต้องเอามาใส่ทั้งหมดนะครับเอามาใส่เบิ่งแค่ 2-3 ไร่ก่อนนี่ขันย่านถึกตัวนะครับเอามาใส่เบิ่งแค่ 2-3 ไร่เบิ่งก่อนแล้วเปรียบเทียบกับที่ผ่านๆมาเบิ่งว่าพอใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76พอใส่ลงไปในไห้ในหน้าในหัวในสวนเฮาแล้วมันเป็นจังได๋มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่มันต่างเก่าหลายบ่พอเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่าบ่ต้นพืชมันแข็งแรงอีหลีบ่แม่งมันบ่กวนคิดกวนใจอีหลีบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆตำบลหลายๆอำเภอตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วนี่โอ้ยถึกอกถึกใจคักนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่นะครับสูตร28 76ใส่แล้วนี่ถึกอกถึกใจเพิ่นว่านะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็คือกันนะครับ
ถือขิ้งขนาดนะครับก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876ถือขิ้งคักขนาดเขาล็อกเลยนะครับกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางตัวหนาสูงสูงตัวกลางต่ำต่ำตัวหลังบ่เกิน20นิ้วว้ายเขาขิ้งคักกับสวนยางผ้าล่านะครับเอาไปใส่สวนยางนี่ที่พี่น้องโอ้ยเปลือกยางนี่เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลน้ำก้นมีดลิดๆๆผุนแล้วย่ำกีดนะครับใส่ลงไปแล้วดินกับบ่แข็งดินร่วนซุ้ยนะครับอยู่ในดินได้โดนครับเป็นอาหารให้ต้นยางให้สวนยางเฮาได้โดนโดนนะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮาให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยซั่นเด้นี่ล่ะครับปุ๋ยที่เหมาะสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับตัวหน้าสูงตัวกลางหน่อยตัวหลังบ่เกิน20นี่โบ้ยเขาล็อกคักเข้าสูตรพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเลยนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากใส่ปุ๋ยเคมีดีราคาพอฟังได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876เท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: เข้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรดเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกจุบใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วเข้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรดเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไข่เบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
5: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช่บังเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องหลังจากที่พี่น้องเกษตรกรพากันปลูกพืชลงในไฮในหน้าในหัวในสวนแล้วหอดย่ำใส่ปุ๋ยได้บาทนี่โอ้ยพากันแนมหาปุ๋ยแต่ละพื้นที่ก็ใส่ปุ๋ยแตกต่างกันออกไปนะครับบอกง่ายๆตามภาษาบ้านเฮาเอาตามเปิงบ้านว่าท่านน่ะแต่ละพื้นที่นี่ฮิตบ่คือกันแน่ปุ๋ยแต่ละชนิดก็ได้หลักๆยอดฮิตอันดับต้นๆ นั่นก็คือปุ๋ยยูเรียนะครับยูเรียนี่แทบสิขาดบ่ได้เด้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่มากคักมากหลายว่าท่านน่ะบ่าวเอ๊กวานไปบ่ทันได้โดนเด้2 3มื้อเขียวลึ่มโหนดเพิ่นว่ามันเขียวเร็วเขียวไวอยู่ครับแต่ว่ามันก็อยู่ในดินบ่ได้โดนนะครับอยู่ได้ประมาณ2 3อาทิตย์มันก็สิเบิดฤทธิ์นั่นคือยูเรียตามท้องตลาดทั่วไปที่หมู่เฮาพากันใส่นะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลสิมาแนะนํานวัตกรรมของการใส่ปุ๋ยเคมีให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับว่าเฮาสิใส่จังไดให้ปุ๋ยเคมีที่เฮาวานลงไปในไฮในนาในหัวในสวนเฮานี่เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ว่าให้ลดต้นทุนให้ใส่ต้นทุนน้อยๆคุณภาพดีๆคุณภาพคักๆเอาชนิดว่าพี่น้องเกษตรกรผู้ที่มีเงินหน่อยก็สามารถใส่ปุ๋ยดีๆได้นะครับผมเอกโซเลเอิ้นสูตรนี่ว่าสูตรโซเลเทอร์โบนะครับสูตรโซเลเทอร์โบมันสิดีบ่เนาะบ่าวเอกโซเลมันสิดีบ่โอ้พี่น้องขนาดสูตร VIP ที่พี่น้องเคยใส่ที่พี่น้องเคยติดอกติดใจมันก็ยังคักซ้ำนั่นนะครับอันนี้สูตรโซเลเทอร์โบนะครับมันสิซ้ำใดล่ะอีพ่อไอ้แม่ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสูตรโซเลเทอร์โบนะครับสูตรโซเลเทอร์โบซิมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันเอามาคนคุเลใส่กันครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับสูตร2876อีก1กระสอบนะครับเอามาคนเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ผมเอิ้นสูตรนี้ว่าสูตรโซเลเทอร์โบนะครับสูตรโซเลเทอร์โบตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่โอ้ยใส่แล้วนี่ที่พี่น้องตอบเป็นเสียงเดียวกันครับว่าถือใจคักมากแห้งมากหลายกับสูตรโซเลเทอร์โบนะครับใส่แล้วนี่โอ้ยต้นพืชต้นเขาแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตดีนะครับต้นพืชก็แข็งแรงบ่เป็นกระล่องกระแล้งต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับต้านทานภัยแล้งต้านทานภัยหนาวได้ดีนะครับใส่สวนยางผ้าล่างสิติโอ้ยเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายหลายเปลือกนิ่มว่ามันกีดกกหยูว่ามันกีดกกกล้วยกับบ่ปานนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับผมเอกโซเล่บ่ทันได้อยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งใส่แล้วมันสิดีบ่มันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเล่เบาบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติม อยากทดลองใส่อยากเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากลดต้นทุนอยากให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรกิดกวนใจผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตดีได้ผลผลิตหลายลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้นะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบเท่านั้นครับผม

กว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัด

ุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยลมกล่อม
1: ดิวบ้านวันอังคารไก่ทอด10ชิ้น199
0: ข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
2: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
3: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายโตได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: ้ว
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบหนวดแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
2: ชั่ว
1: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: หนุ่มกับอีหยังเป็นลูกสาวแม่ไงหนึ่งแม่ไงหนึ่งแบ่งหน้าให้อีหนุ่มสี่ไหลแบ่งหน้าให้อีหยังเจ็ดไหลอีหยังใส่ปุ๋ยเคมีอยู่บัดปีเบิดสาดปีใดปีใดก็ใส่แต่ปุ๋ยเคมีจนดินเสื่อมสภาพดินเสียดินแน่นดินแก่นดินเป็นกรดดินเป็นด่างโรคพืชกะมีแมลงศัตรูพืชกะมาผลผลิตก็ได้หน่อยแต่ต้นทุนการผลิตกลับเพิ่มขึ้นสู่ปีสู่ปีจนได้ไปกู้หนี้ยืมสินเป็นดินพอกหางหมูส่วนอีหนุ่มมีหน้าอยู่สี่ไหลที่ใส่แต่ปุ๋ยให้ปู่กับปุ๋ยนู่ปู่ผลผลิตกลับเพิ่มขึ้นสู่ปีดินก็ดีบ่มีโรคพืชแมลงศัตรูพืชกะบ่มาต้นทุนการผลิตการลดลงมีเงินใส่บ่ขาดมือมันคือตรงกันข้ามกับอีหยังแท้ครับพี่น้องอีหยังหน้าหลายได้เข้าหน่อยอีหยุ่มหน้าหน่อยได้เข้าหลายกะย้อนว่ามันใส่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่สั่งซื้อได้กับดีเจพ่อเพียงมุ่งทําดี
1: 09874711270987471127
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปีอราวด์เดอะเวิลด
3: ์คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

ำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟังฟัง

0: ขอต้อนรับพี่น้องแฟนเพลงรายการสู่คู่สู่คนกันแล้วกันนะครับเด้อนะครับรายการลูกทุ่งมุกทำดีครับมาเยี่ยมมาหยามมาพบมาพอกับพี่น้องแฟนเพลงรายการอันเป็นที่รักยิ่งคือเก่าเหมือนเดิมทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101เอาความมวลความเสริมทางด้านเสียงเพลงเสียงร้องเสียงรำฟังเพลงไปน้ำฟังบอลำไปพร้อมกับสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่ร่วมให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอด้วยดีเสมอมากราบขอบพระคุณท่านพ่ออภินิษฐ์เป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเป่านาเรียงครับผู้บริหารทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอชันร้านชิปเปอร์ร้านชิปเปอร์มอที่มีเมตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุทับดีจากข้อไกลใต้ตารางเล่าผู้คาดีเจพ่อเพียงมุทับดีนำเนื้อรายการด้วยทั้งสั้นที่เก่านั่งตาเหลื่อมเมาเมาเว้ากับพี่กับร้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมกราบขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับและก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงรายการของพวกข้าสู้คุณทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อและก็ให้ทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุทับดีมีความนะครับเจริญรุ่งเรื่องขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปสาธุสาธุสาธุครับผมสวัสดีครับผม
1: จ้า
0: ครับผมฮะ
1: เห็นน่ะเลยเห็นตัวจริงน่ะเลย
0: เห็นอยู่ซ้าย
1: เห็นน่ะเลยค่ะรูปล้อหล่อ
0: โอ้หันผู้ขารูปล้อกับบ่มีผู้ขี่ไล่ซะแล้วในโลกมนุษย์เนี่ย
1: ว้าได้ล้อล้อเห็นเนี่ยน่ะคือเห็นน่ะรู้
0: ไปเห็นอยู่ไสมาพาจังซั่น
1: มันขึ้นแน่ไอ้แน่ๆ
0: อ๋ออ๋อ
1: ไอ
0: ้ครับ
1: ขอนำจากเพลงเนี่ย
0: มาหันน้องว่ารูปร้อนเนี่ยให้สองเพลง
1: ให้สองเพลงแม่นบ่
0: ครับผม
1: สู้เขาได้แค่ที่รักจริงของเหรียญเพชรเด้อ
0: โอเค
1: เพลงที่สองก็ไอ้เอาเพลงยังไร
0: เน
1: ี่ยสังคนต่อแหล่เด้อของมิ่งยิ่ง
0: สังคนต่อแหล่
1: ผู้หญิงร้องเด้อ
0: โอเค
1: เอามอบไปทางคุณแม่คำไพเนื้อ
0: ครับผมครับผม
1: ไอ้แม่
0: ครับ
1: ทีมงานเป็นหน่อยมากคือโคตรเมื่อไหร่ล่ะฮะมอบไปเบิร์ดเด
0: ้อโอเคโอเค
1: ได้เลยเด้อ
0: ครับผม
1: คนอย่างคือหลอกกัน
0: บาดทั่วหันซ้ำนี่รอมันจะมีผู้ขี่ไล่บนน้ำนางถนน
1: ตัวสมัยบ้านถือมาหาใหม่กับพ่อมามาเอากบไปกินเด้อ
0: โว้ยสิแปดสิเบเลียนลู่น้ำนั่นล่ะบ่เอามากินเอาสิเลียนลู่เลยจังสิกินของเจ้าของสิเบเลียนลู่สิไปซื้อพันมาเลี้ยงเสร็จได้เลยนี
1: ่คนอย่างรอคักรอเนี่ยแต่ว่า
0: ขอบคุณหลายๆครับผมหัวสิบ่ให้พ่อสามเพลงสะบอนแน่นี่มาย่องกันดูปัด
1: ใส่เสื้อลายยาวอยู่ได
0: ้ครับผม
1: เคยเห็นแต่เสียเห็นแต่ยินแต่เสียงนะ
0: โอเคครับขอบคุณเลย
1: ขนาดได้ปะเนื้อนอน
0: ครับผม
1: ไม่ได้เด้อ
0: ครับ
1: ว่าเป็นกิ๊กเลย
0: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: ว่าเป็นแฟนขอเป็นกิ๊กก็ได
0: ้โอเคครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสายแรกแหกมานกับมาหย่องกันแล้วก็ดีใจที่ต้องมาในสายที่สองสวัสดีครับผม
1: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
0: ครับ
1: ขอเพลงไง
0: เอาเพลงไ
1: หนสั่งแล้วสั่งโลด
0: สั่ง
1: เอไอเด้อ
0: สั่งแล้วสั่งโลดดิ
1: บอกเอไอเด้อ
0: โอเค
1: จ้าบอกเลยมาสายประงานนั่นเลยเด้อ
0: ครับครับ
1: จบกันบ่แล้วเนาะบ่จะเจอกันหวานสายนุ่งก้มรอหน่อยนะเจ้าเนาะจำไม่น้อยที่ฐานนั่นเลยเด้อ
0: ได้ครับได้ครับ
1: มีเพียงนั่นเลยเด้อ
0: โอเค
1: โคตรน้อยนั่นเองแ
0: ต่ครับ
1: แม่แม่ศึกษาเด
0: ้
1: อ
0: ได้ครับได้ครับ
1: กระปุกหมูแปดนั่นเลยจ้าแม่เสือนั่นเลยเด้อแม่มามา
0: โอเค
1: มีเพียงศึกษาเด้อจ้า
0: ได้ครับได้ครับ
1: ดีจ้าดีจ้า
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ06ค่ะ2561558065นะครับ
2: 2615 58
0: นะครับเด้อเอ้า นะครับอยากฟังเพลงกันแนะนำเขามาได้ละครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
0: ครับผม
2: ขอเพลงนะจ้า
0: เอาเพลงได
2: ้เอามักไม่ห่างให้นะจ้า
0: ฮักสาวไม่ห่างเนาะ
2: จ้า
0: โอเค
2: มอบนะจ้า
0: ครับ
2: มอบให้พ่อนุ่นศึกษานำนะจ้า
0: ครับผมครับ
2: ทัวน้องแหลงนำนะจ้า
0: โอเค
2: บ้านนี่ไกล
0: บานได้ละบานได้ปะนี่
2: น้ำตาลหวานน้ำเนจ้า
0: โอเค
2: คุณแม่เสียไรเน
0: จ้าจ้าโอเค
2: บานกะ
0: ไปใส่ละบานนี
2: ่ไปใส่บาน
0: น้
2: ำวาวใส่ยาพุ่มน้ำเนจ้า
0: โอเคโอเค
2: ผู้มาม่วงหน้าน้ำเนจ้า
0: ครับผม
2: คุณแม่ว่ามาเนจ้า
0: ครับ
2: น้ำไม่กะรอเนจ้า
0: ครับผม
2: สวัสดีจ้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ผมมาดีครับอาจารย์ดีจีนผมพ่อย่างพ่อลูกล
0: าโอ้โหได้รับเกียรติอย่างสูงขอบคุณหลายๆสวัสดีครับผู้เบาเมืองหน้าผู้ลูบลอลอครับผม
3: ผมขอบคุณหลายครับพ่อลอคร
0: ับ
3: ดาวลูกลอวังพ่อลูกพ่อเพียงกะลอย
0: ก็พูดกับพุ้ยเป็นตาไห้คนละ3เพ็งอยู่ดิ
3: แรงว่านมองหันเป็นกอนฟังค
0: ือครับผม
3: แฟนบ่นมพบอย่างครับคนลูกบ่ร้องก็บอกว่าเป็นดอกนมพบอย่างได้ก
0: ็นี
3: ่คนคือสัตว์นี่กินบ่เบิดดอกเด้อครับคือคนกอดดอก
0: ครับผม
3: จังใจแม่หวานขอสาวันเพิ่นเน
0: ี่ยเด้อฮักสาวันเพิ่นเนาะ
3: ครับผม
0: ของไหมไทยมานี
3: ่ครับ
0: โอเค
3: เงินมี3บาทขอเอาละญาติมอบให
0: ้โอ้สิให้ผู้เบาม่วงหน้า2เพิงเถอะเพราะว่าหย่องว่ารอ
3: สิให้ก็ให้ตัวครับแต่ว่า
0: 2เพิงให้2เพิงไป
3: ผมเพราะว่าท้องตาเลยเห็นเต็มๆด้วยท้องตา
0: ครับผม
3: ให้สาวลาล่าคนช่วยเนี่ยเด้อคร
0: ับได้ครับได้ครับ
3: ให้ผู้เดียวนะผู้คือลาล่านะเพราะจิตใจกี่ร้อน
0: โอเคโอเค
3: มองหน้าสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผม
4: สวัสดีจ้า
0: ครับครับครับ
4: โอ้ยมาเมื่อเที่ยงเขาหาคนรอจนไม่นานน้องเมื่อวานเขาโทรมาถามได้
0: แม่นจะบ
4: ่จะเงินเขาหน้าเขาหาคนรอเลย
0: ครับผมครับเอามือนี่เขาได้แล้ว
4: กดจันเต้สาวจะร้ายเขาฝุ่นไหมเมา
0: แม่นจะบ่โอ้มาสักว่าสร้างบ้าแต่ครับผม
4: รูปรอเด้อรูปรอเด้อเมื่อเที่ยง
0: เ
4: งิน
0: เอามือนี่ให้สองเพ่งหันย่องว่ารูปรอให้สองเพ่ง
4: จ้าเลี้ยงเพียงสองเพลงนะบ้านเลี้ยงเพียงเห็นได้เห็นเย็นเทจวา
0: ครับผมครับผม
4: จ้าไม่เที่ยงขอสองเพลงนั่นนั่นในจวา
0: เพลงใดครับ
4: นั่นเพลงเสียดายอ้ายเท่าไหมบ้า
0: เสียดายอ้ายเท่า
4: จ้าเพลงมันเพลงว่าเสียหายกับเพลงยังก็ได้นะจ้า
0: โอเค
4: มาเพียงขอมอบในเดบาเด
0: ้อครับผม
4: มอบในคุณแม่น้อยสีฐานในเดบา
0: ครับผมครับ
4: ไอ้สาวน้อยจ้อยที่เป็ดไอ้จ้าจ้าหมอตะว
0: ันครับ
4: ไอ้แป๊บต้นกะหมูเด้อจ้า
0: ครับผมครับผม
4: ไอ้อันแม่ข้ามไฟในเดบาเด้อ
0: ครับได้ครับ
4: ไอ้บ้านน้องศึกษากับจุจีหน่อยก็บ้า
0: ได้ครับผม
4: ไอ้น้ำตาลหวานไอ้แม่เสริมจ้า
0: ครับ
4: ไอ้ดอกรักโพใช้กายแม่มะมาเดี๋ยวก็บ้า
0: ครับผม
4: ไอ้บ้าวงน้าอันน้องยาดีเดี๋ยวก็จ้ารูปรอจ้า
0: คร
4: ับ
0: ผม
4: ไอ้สาวแสงนิออนเดี๋ยวก็บ้า
0: ครับ
4: ไอ้ลูกแดงสองล่องค้านลูกตีนลูกโบราณเดี๋ยวก็บ้า
0: ครับผม
4: ไอ้แดงหนึ่งเพิ่มจ้า
0: ครับ
4: ไอ้สาวเสือลาเห็นแม่นางโซ่ที่ผ่านในเดวาเด้อ
0: ครับผม
4: ไอ้ว่าน้องแดงตาว่าเจ๋ยละมุนนะจ้า
0: ครับผ
4: อาเซนวัดกูเซนกูสายเด้อมาเด
5: ้อ
4: สายใดที่ในเสียงอะไรบอดกอดมาถึงกะดีเบา
5: ได้ครับได้ครับ
4: ได้นาไม้อันละก็รอเด้อมาเด้อเต็มเต็มเลยล่ะจ้า
5: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเอาล่ะครับเบาๆหลายอย่าห่างเราตอนนี้จังมงแล้วนี่โอ้ย49นาทีแล้วก็ไปแล้วครับสู้เขาได้แค่ใจที่รักจริงเดี๋ยวได้รับสายนี่เชิญฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: ผม
6: เขาหยาดชีวิตเลยนะคนรอขึ้นไม่เที่ยง
5: บาทจนหยาดเลยแม่หันเดีย
6: หันมันนั่นจนบ่ได้เข่าจากเสียเมื่อวาน
5: แม่นอยู่บ
6: ่แม่นพยายามเข่าบ่ได้เข่า
5: อ๋อครับผมครับ
6: โอ้คนรอเป็นขี้ตัวนี้เนาะ
5: เมื่อนี่สิเมื่อนี่ก็จะให้สองเพลงสระมือนี่หันว่ารอ
6: เอาเพลงลูกเพลงหนึ่งเด้อเอารอนวดอันนั้นยังมวน
5: โอเค
6: เพลงหนึ่งก็เอาอันสาวเสริมสวยเด้อ
5: ฮักสาวเสริม
6: คือแม่นี่ล่ะ
5: ฮักสาวเสริมสวยเนาะ
6: จ้าจ้า
5: ครับผม
6: อันค้นขอหรอกแม่ได้อันขอให้กระเจ้าต่อ
5: จ้าได้ครับได้ครับ
6: แม่มอบขอมอบในเด้อ
5: โอเคครับผม
6: จ้ามอบไปแม่เที่ยงในเรื่องบางหันเด้อ
5: ครับผมครับ
6: แม่เรียนน้ำแน่แม่ด้านแม่จันมันด้านน้ำแน่แม่จำด้านมันน้องอีโร่น้ำแน่แม่จำด้านน้องโนดน้ำเด้อแม่นั่งช่วยซิมหาน้ำแน่
5: ครับ
6: นนศึกษานั่นแน่ได้วัตตะนั่นแน่เรือ
5: สีทองนั่น
6: ดอกแก้วนั่นแน่ดอกรักนั่นแน่เรือ
5: ครับผม
6: จ้าจ้าเอาโมแปดนั่นแน่เรือลูกเด
5: ้
6: อ
5: ได้ครับได้ครับ
6: จ้าจ้าเอาตั้งนี่ละลูก
5: สวัสดี
6: จ้า
5: ดีดีไม่แห้งเลยครับสุขภาพแข็งแรงกันสู้คู่สู้คนครับ
6: ดีดีไม่แห้งจ้าจ้าจ้าโอ้ยมอบให้ไม่พิเศษนั่นแน่เรือเรา
5: โอเคครับโอเคได้เลยครับได้เลย
6: จ้าจ้าจ้า
5: โอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับเฮ้ยยังบ่ทันได้ไปตัวนี้ฮัลโหลครับผม
7: ครับพอดีครับ
5: ครับครับ
7: หักแท้คุณบ้านไกลนะครับมัน
5: หักแท้หนุ่มบ้านไกลนะครับเนาะ
7: ครับ
5: โอเค
7: ให้แม่เสริมนะครับเด้อ
5: ครับ
7: แล้วก็ให้น้องแว่นนะครับ
5: ครับผมครับผม
7: แม่มะนาวนะครับเด
5: ้อได้ครับได้ครับ
7: แล้วก็ให้เบาเสียพุ่มนะครับ
5: ครับผม
7: ขณะนั่งซ่อยจมหานะครับเนาะ
5: ได้ครับได้ครับ
7: ให้แม่สู้พ้นเถานะครับเนาะ
5: โอเคครับผม
7: ก็แต่งดอกแก้วซีว่าไรล่ะครับ
5: ได้ครับได้ครับ
7: คนโมโยก็ให้คือเก่าเราคนไปกัน
5: เพิ่นไปเสียล่ะครับ
7: ไปหาหลาน
5: โอ้ยเพิ่นติคนคิงลูกดอกหันเจ้าฝากไปยังไงคนคิงลูกคน
7: โมโยก็ให้คือเก่าเรา
5: โอเคครับผม
7: เราเรานะครับเนาะ
5: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
7: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผม
8: แม่นั่งดู
5: ครับผมครับ
8: ยังดอกหลัก
5: ฮะ
8: สาวงามหน้าแซง
5: สาวงามหน้าแซง
8: ค่ะ
5: ครับ
8: อันรอกรักว่าหมื่นนี่ใช้ชุนหยาง
5: อันใดก็
8: รอกรักว่าหมื่นนี่นะเพราะเพียงใช้ชุนหยาง
5: ใช้ชุดแดงคือเก่าล่ะครับผม
8: เดี๋ยวเทียนสร้างปุ๋ยอยู่เด้อนะเพราะเพียงโตเขาในเด้อ
5: มา
8: เด
5: ้ครับผมครับ
8: เอาสิเอาปุ๋ยมาใส่หาพ่วงแม
5: ่โอเคครับผม
8: เออ
5: ได้ครับได้ครับขอบคุณหลายๆครับผมครับ
8: นะพ่อเพียง
5: ครับ
8: ขอมอบได้จ้า
5: ขอมอบครับมอบ
8: มอบให้แม่เที่ยงได้จ้า
5: ครับผม
8: เทวตาหนูนุ่นศึกษาตาผานดอกรักดอกแก้วเด้อจ้า
5: โอเคครับผม
8: ครับเติมได้จ้า
5: ครับ
8: จ้าดอกรัก
5: ครับมันมายอดหลังตัวนั้นน่ะ
8: มันย้อนดังส่วนอ่ะ
5: จ้าจ้าจ้าจ้า
8: จ้ามาพบเพียงโซ่เขาในเด้อสิ
5: โอเคโอเคครับได้ครับ
8: สวัสดีแล้วนี่ละจ้ามองให้ทุกทิศทุกสายแล้วจ้าเด้อ
5: ครับ
8: จ้าสวัสดีจ้า
5: ครับผมสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
9: สวัสดีจ้า
5: ครับผม
9: มื้อนี้ลองละขอเพียงสองงามหน้าแซงเด
5: ้อได้ครับได้ครับ
9: ใส่สูตรแดงมาเนาะมื้อนี้
5: สูตรแดงครับแดงจึ้งขึงอยู่มาแต่พ
9: อใส่สูตรแดงอ่ะเด้อจังรอเด้อแดงไปละบลอดเด
5: ้ครับผม
9: มาไปคุณพี่นางเด
5: ้
9: อ
5: ได้ครับ
9: คุณพี่เสริมเด้อบ้านคำเปียเด้อ
5: โอเค
9: คุณแม่เสริมคนสวยเด้อครับคุณแม่เที่ยงเด้อคุณแม่เที่ยงเด้อฟัง
5: ได้ครับ
9: อาน้ำตาลหวาน
5: โอเค
9: หน่อยเนาะบ้านเอียงทุกบ้านเพิ่นนะจ๊ะ
5: ครับผม
9: หน่อยคุณแม่สูเด้อ
5: คนโอเคครับได้ครับ
9: เออบอกเปลี่ยนเต็มทุกสาย
5: ได้ครับได้ครับ
9: เพียงตกเนาะจ้ะเนาะ
5: ขอบคุณครับผม
9: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

ครับเวลาสิเบิดพอดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบรกพักฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีสักครู่เดียวค่อยกลับมาฟังเพลงกันต่อในชั่วโมงหน้านะครับเด้อ

0: ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟ
1: วาสลีนตรูต้าไฮยา PDRN ช่วยฟื้นบำรุงถึงเซลล์ผิว2เท่าผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูดูแน่นเด้งลองเลย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เฮ้ามันยังหลับเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่ามันอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท่องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

ดครับพี่น้องครับจวดครับผมต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งบุญทะเลครับ3ผลงานเพลงฝากต้อนไปเป็นกำลังใจกับสุขุโชคนเด้อครับเด้อบ่ว่าสิเป็นคนตังสังคนตอแหลสังไล่สังโลดโอสังแล้วสังได้สังโลดเนาะชื่อเพลงของจินตะของนั่นสังได้สังโลดมันมีหลายเวอร์ชันได้บ่นะครับจักเวอร์ชันใดแน่นะครับพี่น้องครับเอาผมก็เลยเอาเวอร์ชันนี้ให้มันมีเพลงภาษาต่างประเทศเข้ามาพร้อมมีเพลงแร็ปเข้ามาพร้อมบัดนี้บาดนี้ก็ฮักสาวแม่ห้างก็จากหมู่8ก็จัดไปล่ะครับพี่น้องครับเอาบาดนี้ก็ขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ซะก่อนก็จังไปฟังเพลงกันต่อครับสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้จะดีผู้ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งบุตรดีด้วยดีเสมอมาเด้อครับเด้อเรื่องปุ๋ยอะมิโนโปรตีนให้ปูนูโปรหรือว่าอีหนุ่มอีหย่ำบักเป็ดบักปูดนี่ครับบ่ต้องไปพูดถึงเพราะว่าจังไหนเขากะนะครับคุณภาพขยังมีแต่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณภาพมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ปล่อยเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ใดใส่นะครับพี่น้องครับสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรบ่ว่าสิเป็นอีหนุ่มอีหย่ำบักเป็ดบักปูดนะครับใส่ได้เบิดถึงให้มันให้นะครับพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆนะครับเด้อยางนะครับมันสำปะหลังยางพาราปาโนมันอิทธิพารัมไซเดบัตทุกอย่างติดต่อดีเจพอเพียงมุงทับดีเข้ามาบ้านนี้ก็ไปขอบคุณครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับถนนกาฬสินธุ์101กาฬสินธุ์นะครับเด้อร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับ4แยกไฟ

แดงสิอยากป้อมตำรวจอำเภอกำมาลาไสและก็ร้านแม่ทุมพ่อพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมาลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสองร้านสองสาขากับศูนย์จำหน่ายนะครับปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกนะปีนะปังพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเมื่อวานนี่ก็ผ่านไปหน้าร้านเพิ่นนะครับสิไปหาทายชิปอยู่แถวๆนะครับบ้านท่ากลางท่าพึ่งนะครับโอ้ยลูกค้าก็หลายแม่แต่วันอาทิตย์นี่ธรรมดาเพิ่นก็ดีปิดเที่ยงเนาะครับเนาะไปเมื่อวานนี่ใกล้เที่ยงแล้วลูกค้าจอดซ้ายหลายจะมันขายดีนะจ๊ะสำหรับพันธุ์ข้าวปลูกปุ๋ยยาอาหารสัตว์เนี่ยครับยกเลยครับทั้ง2ร้าน2สาขานะครับเด้อไปแล้วครับผมที่ทั้ง2ร้าน2สาขาเอาบอกเบอร์โทรศัพท์พี่น้องก็โทรไปสอบถามเพิ่นก็แล้วกันนะครับเด้อปรึกษาหาลือเพิ่นครับ0899468350 0899468350ละก็04389963330438996333วันนี้ก็ไปขอบคุณร้านนะครับชิปเปอร์มอลล์ครับร้านชิปเปอร์มอลล์ร้านใหญ่ใจสปอร์ตศูนย์รวมสินค้าที่มีคุณภาพเยอะแยะมากมายวางขายวางจำหน่ายให้กับพี่น้องนะ FC ของร้านชิปเปอร์มอลล์ครับเยอะแยะมากมายหลากหลายอำเภอหลากหลายพื้นที่นะครับอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ํา PVC ก๊อกน้ําว้าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรนะครับเนาะน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแทรกเตอร์รถแบ็คโฮจารบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนสาตัวนะครับสาวแบตเตอรี่รถยนต์ครับหรือว่าที่เป็นพวกสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมอกอต้องยกให้สีเบเยอร์นอกจากนี้ก็มีอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกระถินทุกชนิดครบวงจรง่ายร้านชิปเปอร์สังกัดมาไว้ที่เดียวกันสะดวกสบายในการจับจ่ายซื้อขายนะครับจับใจนะครับซื้อขายสินค้าต่างๆอยู่ในบริเวณเดียวกันครับบ่ต้องย่างไปหลายหม่องอยู่ในหม่องนี้ก็โอ้โหกว้างขวางครับพี่น้องก็ไปใช้บริการกันเยอะแยะมากมายนะครับเด้อพร้อมกับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์หมอร้านชิปเปอร์หมอนะครับยินดีต้อนรับกับทุกท่านครับคุณปวีณาปรเรียงครับ081380 4599 081380 4599เอาอย่าลืมนะครับเด้อไปใช้บริการกันได้กับร้านชิปเปอร์หมอซีอยากป้อมตำรวจอำเภออำเภอรองคำศิริวาซีอยากไฟแดงนะครับเนาะยินดีต้อนรับถ้าพี่น้องอยากกินก๋วยเตี๋ยวกับตึกเขียวก๋วยเตี๋ยวเรือตึกเขียวก๋วยเตี๋ยวเรือยินดีต้อนรับกับทุกท่านนะครับ

0: ละครับพี่น้องครับมักสาวบานเพิ่นจากผู้เบางวงหน้าผู้ลูก
1: ละล้อ
0: ครับพี่น้องครับตามติดตามต่อกับคุณแม่เทียงครับพี่น้องครับเสียดายอ้ายเฒ่าครับผม

ถมให้คุณแม่เถียงนะครับแล้วเพราะว่าเราหย่องว่ารอกับแถมให้แล้วอันเพียงหนึ่งก็แล้วกันเ ชฟเอ๊บนี่เอาเพียงนี้แหละครับพี่น้องครับมักบ่าวรุ่นพอ

Chip, hip, hip, hip. นั่นแหละครับพี่น้องครับจะรับความมวลความเสื่อมจากรายการลูกทุ่งมุทรีบาทนี่ไปขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีจังไหนน้อยก็จังมาฟังเพลงกันต่อครับไปที่นะครับผมนะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเตามังกรผู้น้ำเรืองคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องเคมีเกษตรตราเตามังกรเพราะว่าจะเป็นบีครอบตราเตามังกรสารกำจัดวัชพืชใบแคบใบกว้างนะครับเด้อกำจัดวัชพืชวัชพืชหญ้าร้ายตายเกลี้ยงหนาต้องบีครับบีครับบีครับตาเต่ามังกรและยังมีเอ็มทาคอ60ตราเต่ามังกรสารคุมวัชพืชนะครับเด้อวัชพืชสิงอยสิเหงาสิบองงอกขึ้นมาเมื่อพี่น้องใช้นะครับเอ็มทาคอ60ตราเต่ามังกรอันนี้คุ้มก่อนมันถึงงอกนะครับพี่น้องครับคุ้มเมล็ดให้มันฟอหรือว่าต้นน้อยๆมันก็สิเฉานะครับเรียบร้อยไปเลยนะครับบ่ได้แพร่ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนะครับฟูจิซานตาเต้ามังกรสารป้องสารกำจัดโรคในพืชใบไม้ใบจุดใบด่างโรคนอกพวกโรคภัยต่างๆของพืชนะครับเด้อนะครับโรคเน่าคอรวงโรคกาบใบแห้งโรคราน้ำค้างโรคใบติดโรคขอบใบแห้งโรคเชื้อราหรือว่าจะเป็นโรคแคนเกอร์โรคกุ้งแห้งใช่แล้วครับฟูจิซานตาเต่ามังกรสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงคุณภาพดีอย่าลืมนะครับเด้อร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านโฮดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเจต้าคนสวยจะดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รอจะดีร่วมกับนะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรมอบรางวัลของขวัญให้กับพี่น้องครับซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรทุกชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วครับจะได้รับคูปองเขียนชื่อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์นะครับลงกล่องรับคูปองจับสลากขึ้นมาพี่น้องกสิได้รางวัลเยอะแยะมากมายที่เพิ่นตั้งขึ้นมาให้พี่น้องกสิได้รับกลับบ้านไปยังโอ้ยสุดยอดครับพี่น้องครับนี่ครับทุ่มเทอย่างเต็มที่นะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรเพื่อพี่น้องเกษตรกรนะครับเด้อนะครับอยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านโฮดงครับโดยเจต้าคนสวยใจดียินดีประการยินดีต้อนรับพี่น้องครับมอบสิ่งดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ไปใช้บริการผู้มีอุปการะคุณนะครับเด้อ0895404449 0895404449และก็0892778060 0892778060นะครับเด้อนอกจากนี้ครับก็ไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามกระร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้ครับตะเว้นแดงมหาสนมหาสารคามทางสิออกมาวัดป่าวังน้ำเย็นทางสิออกมาตำบลเกิ้งก็มีวางขายวางจำหน่ายนะครับร้านประกายการเกษตรมาที่อำเภอย่างตลาดตำบลอุเมาอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ก็อยู่ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชลประทานนะครับเด้อร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชลประทานจากนั้นแล้วก็ไปที่บ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีขายไม่จำหน่ายอยู่ที่โรงสีพ่อชายบ้านแกเปะอยู่ใกล้กับวัดแกเปะน้อยโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะอยู่ใกล้กับวัดแกเปะน้อยขึ้นไปอำเภอดอนจานยุรันเก่งการเกษตรสาขาดอนจานครับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานไปที่อำเภอนามนครับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนอยู่ตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์ไปที่อำเภอสมเด็จครับร้านโชคชัยการเกษตรนะครับอยู่ตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องอยู่ใกล้สาขาไหนก็เรียนเชิญไปใช้บริการนะครับถ้าอยากได้คูปองก็ไปที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านโฮดงกับเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รอใจดีนะครับเด้อมีคูปองเขียนซื้อที่อยู่แรกรับจับรางวัลอย่างแน่นอนขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับ

ไม่เคยผิดนัดนวลไม่เคยผลัดเวลานัดไว้ไม่มาพี่หรืออุตส่าห์

เอาล่ะครับพี่น้องครับนะครับฝากผู้ประทับรายการอีกยักร้านครับพี่น้องครับสำหรับร้านจารุณีแกตครับร้านจารุณีแกตตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างคุณส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแกตอยู่โรงบรรจุแกตปตททั้ง18อำเภอสหัสสะขันก่อนเสียหอดเสียกโนดสง่าคำไผ่ทางไปสะพานเทพสุดาห่างจากตัวเมืองไปประมาณ10กิโลเมตรและก็ห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์พูดละกับทางบ้านคุณแม่มามาทางบ้านคุณแม่เทียงกับบ่อไก่กันนอกพี่น้องอยากได้อุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สยุกไก่มองได้กับไปใส่บริการนะครับเด้อรับประกันครับเตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สโดยเฉพาะถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่มีค่ามีราคามากกว่าเพราะว่ามีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานหม้อก่อยกให้ถังแก๊สปตท.ถังแก๊สปตท.มีทั้งถังหน่อยถังใหญ่นะครับอยู่ที่ร้านนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์โทรสอบถามได้นะครับได้อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่มอเล็กแล้วแต่ปรึกษาหารือเพิ่นก่อนนะครับ0438111848 0438111848แล้วก็0885730753หักแท่นุ่มบันไก่จากผู้บ่าวเลวตะผู้ลูบล้อฝากไปลงกลางเอกลางใจของสุขุสุคนนะครับเด้อเวลากะจั่นจ่อมอขมะครับฝากไปหาทั้งผู้บ่าวหนองหูลิงเนี่ยเด้อฝากไปหาคุณยายหนูคุณยายสีคุณยายสำคุณยายบ่ำคุณยายบันฝากไปหาพ่อฉันแม่จันฝากไปหาแม่อุบ้านเทวาประสิทธิ์น้ำเนยหรือว่าจะเป็นกุดลิงหมู่เจ็ดคุณแม่บัวไหลคุณแม่หอมบัดดันไตคุณแม่น้อยไปยังไหนมือนี่มิดซิลีฝากไปหาคุณแม่พันปีน้ำแน่

ฝากไปหาน้องแอปเปิลกับเสี่ยหมูน้ำแน่ครับประธานนนท์ศึกษาสาวหน่อยซอย18พร้อมกับแม่สูแน่เด้อทางบ้านพ้นเถ่าคุณยายไหวทางบ้านพ้นเถ่าก็ขอให้มีความสุขพร้อมกับคุณพ่อเคนผู้นำทีมงานครับเพชรพลงามคอมโบอีพ่ออำนาจกับคุณแม่สีแน่เด้อคุณยายโฮมน้ำแน่เชื่อ

ะฝากไปหาคุณแม่ท่องร่อยเนี่ยเด้อทั้งฟุละฟังอำเภอเชียงขวัญฟังพี่น้องทั้งอำเภอจังหารน้ำแน่ทวัดบุรีเสรภูมิพุละน้องยกโขไปจังไดแล้วมันมีรถแห่อยู่บ่ยามนี่ครับมันว่ามีรถแห่นะน้องยกโขมันก็ยังไปนะครับบ่กลับมาคืนมาจังสีนี่นะครับที่ได้บ่ได้ห้องใส่หมอหนึ่งใส่บ่อ้าไปสำหรับอีกหนึ่งผลงานเพลงครับแม่นเพลงนี้บ่ครับพี่น้องครับบ่แม่นล้ออ้ายขายข้าวหน้าแสงได้แม่นบ่

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่าย

0: ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย

0: อร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซีจำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ใครก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

嘞怕辣屁面发洗汤，嗦嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: เหมือนทุกอย่างเลย
1: บ้านนี่ถามก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินเขาเป็นยังไงในดินบริเวณ
0: พ่อนุ่มเอกเพราะว่าช่วงนั้นมันมีปัญหาน้ำดินเฮ็ดหน้ากับพวกใครได้เขาเด้
1: บ่มันเป็นยังไงเนี่ย
0: ผลการผลิตก็เจ้าไร่กับพวกใดน้ำก็เจ้าจ้างเถียนะครับดินมันเข้มครับดิน
1: โอ้ดินบริเวณนี่มันเข
0: ้
1: ม
0: แมนครับดินมันบ่ล้วนซุ้ยแม
1: โอ้ดินบ่ล้วนซุ้ยมันเข้มมันเป็นเอียดนี่แม
0: นแมนครับมันเป็นเอียด
1: เราเคยคิดหาวิธีแก้ไขบ
0: ่ผมก็คิดอยู่นะครับนอนคิดอยู
1: ่
0: พอดีก็มือนึงนะครับออกมาหน้าออกมาตรงหน้ามากับวิทยุออกมาหน้านะ
1: โอ้ฟังวิทยุเป็นประจำเนี่ยผมมา
0: ถามก็เลยมาเปิดวิทยุไปพ่อขึ้นนี่ล่ะขึ้นของไอ้ห่างบุญจันทร์พะนี่นี่แหละนะครับ
1: ผม
0: ไปพ่อเพิ่นโฆษณานะครับผมกับผู้ใหญ่บ้านกับผู้เชื่อว่าไงเด้หนุ่มเมียนะครับว่าโซเลพัดอะมิโนยิ้วมีกนี่นะครับผมว่ามันจังไหนจังไหนผมก็นอนฟังมึงอยู่นะครับ
1: ผู้ใหญ่หำนี่ฟังวิทยุ
0: ครับผม
1: ได้ยินเขาว่าโซเลพัดอะมิโนยิ้วมีกเป็นจังสั้นจังซี
0: ่ครับผม
1: ฟังแรกๆนั่นเชื่อบ
0: ่โอ้ยบ่เชื่อเด้ครับผู้ใหญ่บ้านบ่เชื่อคนว่าไงเด
1: ้มันเสียศักดิ์ศรีผู้นําม
0: ันเสียศักดิ์ศรีผู้นําครับผมกันเชื่อได้แล้วเขาสิมาต้มผู้ใหญ่หำมันบ่ได้ครับผม
1: ก็คือว่าโอ้ผู้ใหญ่หำคือหัววันแต่
0: แม่นครับ
1: อย่าเสียพ
0: ่อแม่นครับปฏิว่าผม
1: ฟังอยู่โดนปะไหนเอาฟังอยู่โดนปะไหน
0: โอ้ผมฟังเป็นเดือน2เดือนบ่เด
1: ้ป๊าดนี่ล่ะเขาอันนี้ใส่ผู้นำยาสมตัวผู้ใหญ่หำนะพี่น้อง
0: ครับ
1: ฟังอยู่ประมาณเดือน2เดือนกับโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่บานนี่พอฟังแล้วบ่ทันได้เสียง่ายๆหรอกแต่ว่าในใจนี่อยากเอามาใส่บ
0: ่แม่นครับผมบ่ทันได้เสียง่ายผมเลยว่าบ้านอนชิดนอนแล้วนอนอีกเป็นเดือน2เดือน
1: ครับผม
0: คันบ่ลองบ่รู้มันบ่ครับหนุ่มเมีย
1: แม
0: ่ผมเลยตัดสินใจเข้าไปซื้อเลยครับขี่ซาเล้งเข้าไปซื้อฮอด
1: สำนักงานเลยสำนักงานไปบริษัทเลย
0: แม่นครับ
1: ไปร้านบุญจันทร์พันนี่กัน
0: ไปร้านบุญจันทร์พันนี่กลางเกษตรเลยครับปรากฏว่าผมมา2กระสอบ
1: โหไปซื้อมา2กระสอบ
0: แม่นครับ
1: เสียวมาใส่หน้าซีไรเฮาน
0: ี่แม่นครับผม
1: บ้านนี่พอซื้อมาแล้วได้ออกมาผสมยังบ่ตอนใส่
0: มันมีเคมีนะครับ
1: โอ้มีเคมีอยู่เฮือนอยู่แล้ว
0: มันมีเคมีกระสอบนึงผมเลยคิดว่าจะเอามา2กับ1
1: เอาโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดนี่2กระสอบ
0: ครับผม
1: เคมีจากของที่เจ้าของชื่นชอบมีอยู่แล้ว1กระสอบในใจ
0: แม่นครับผม
1: เอามาคุเรคุเรใส่กัน
0: เอามาคุเรคุเรใส่กันนะครับ
1: หลังจากที่เฮาใส่โซเลพัดแล้วผสมกับเคมีแล้วมันแปลกหูแปลกตาบ
0: ่พอผมวานลงนะครับเขารู้สึกว่าเขานี่แข็งดีนะครับแข็งตัวดี
1: โอ้ต้นแข็ง
0: ครับผม
1: แต่กอดีบ
0: ่แต่กอดีพร้อมครับผม
1: แต่กอดีต้นก็แข็ง
0: ครับ
1: มันเป็นยังไงมันเขียวแหล่เขียวล่อแม่งบ
0: ่แม่งก็บ่ใครมาไก่ดิ
1: โอ้แม่งบ่ใครมาไก
0: ่แม่งครับเพราะว่าปีนี้ผมเฮ็ดหน้าปีเฮ็ดข้าวมะลิ
1: โอ้ปีนี้เฮ็ดหน้าปีถามก่อนมานี่ตั้งแต่กี่เฮ็ดข้าวหน้าปีพื้นที่4ไร่เฮานี่ได้ข้าวหลายบ
0: ่โอ้บ่ได้เด้นะครับมันผลการผลิตบ่ได้เท่าที่ควรนะครับ
1: ครับ
0: บัดนี้พ่อผมมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นตัวรองใหม่นะครับเพิ่นว่าของใหม่ต้องรองของดีเราต้องบอกต่อมั้ยครับผม
1: ครับผม
0: ผมเลยว่าเออมันพอต้องมาลองใส่นะครับเก็บเกี่ยวปีนี้รู้สึกว่าผลการผลิตมันได้หลายเครื่องตัวครึ่ง
1: โหได้เพิ่มขึ้นอีกเครื่องตัวครึ่ง
0: แม่นครับผม
1: ปาดถือออกถือใจบ
0: ่โอ้ถือใจหลายนะครับผู้ใหญ่บ้านหำนี่ถือใจหลายเลย
1: ใส่หน้าปีนี่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเครื่องตัวครึ่ง
0: ครับ
1: บ้านหน้าปังนี่ได้หลายบ
0: ่หน้าปังนี่รู้สึกว่าหน้าปังนี่มันเช็ดยังไงมันก็ต้องได้ไรละตันครับผมตันกลัวหรือว่าไรละตันได้แน่นอนครับ
1: ได้บ่ทำก็ตันอยู่แล้ว
0: แม่นครับบ่ทำก็ตันอยู่แล้วนะครับ
1: มาในซีไรนี่หลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกเมโซเลพัดนี่ใส่สูตรพยายามนี่ละ2ต่อ1ผสมกับเคมีนี
0: ่ครับ
1: หน้าปังซีไรนี่ได้เข้าประมาณเท่าตันครับ
0: ได้5ตันบ่เด้ครับ4ตันกลัวเกือบ5ตันบ่เด
1: ้โอ้ได้4ตันกลัวเกือบ5ตัน
0: แม่นครับผม
1: แสดงว่าถึกไรละตันกลัวผู้ต
0: ้
1: น
0: แม่นครับถึกไรละตันกลัวเด้
1: บ้านดินดิมันเคยว่ามีปัญหาดินเอียดดินแข็งดินหยังมันเปลี่ยนแปลงไปบ
0: ่เปลี่ยนแปลงไปหลายครับเพราะว่านุ่มเอกเพราะว่าผมเบิ่งแล้วว่าตั้งแต่ก่อนนั้นดินนั่นย่างอยู่ที่ก็บ่ล้มได้อีเมียพอต

0: สมศักดิ์ชายจอมพลนะครับชื่อเหรียญบุญญาบ้านหามมันฝากเปล่านะครับผมมึงแล้วว่าอยากเชิญชวนพี่น้องเฮานะครับให้มาทดลองนะครับหรือว่าให้มาใช้นะครับ
1: ผม
0: โซเลพาร์ตนะครับมิโนฮิวมิกนะครับเป็นปุ๋ยที่มารุ่นใหม
1: ่ครับ
0: แต่ว่าผมใส่แล้วผมได้ผลประโยชน์ดีจริงๆครับพี่น้องนะครับดินเราก็เปลี่ยนได้นะครับจากดินของผมที่บ่ดีเดี๋ยวนี้เป็นดินดีเลยครับพี่น้องนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเฮาหันมาใส่ตัวนี้นะครับ
1: ครับผม
0: น้องเอกผมมองแล้วว่าพี่น้องหน้าปังปีนี้นะครับบ่ผิดหวังแน่นอนพี่น้องครับ
1: โอ้
0: ครับบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับ
1: ครับนี่คือเสียงยืนยันจากปากผู้ใหญ่บ้านหำได้บ่แม่นคนธรรมดาได้ผู้นําชุมชนเลยนี
0: ่ครับผม
1: ยืนยันอีหลีอีหลอก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำนี่บอกบ้านอยู่บ้านเศร้าอีกเทียนึงหาข้าเจ้าว่าบ่เสือให้นํามาเบิ่งได้เลยว่าอีพ่ออยู่บ้านไหนเชิญครับ
0: ครับครับครับพี่น้องครับก็ฝันดีอีกเทียนึงนะครับผมนี่นะครับผมซื้อจริงๆนะครับผู้ใหญ่สมศักดิ์ฉายจอบบดนะครับซื้อเหรียญผู้ใหญ่บ้านหำบ้านฝากเปล่านะครับบ้านเลขที่นะครับ196/1หมู่ที่14ตำบลกมลาไสอำเภอกมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
1: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำบ้านฝากเปล่า
0: ครับผมครับผม
1: อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวิกมิดโซเลพัดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นเดียดดินมีปัญหาดินบ่ลุ่นซุยดินปลูกหยังบ่งามลองเบิ่งคือผู้ใหญ่หำครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าขอบคุณหลายๆสวัสดี
0: ครับพี่น้องครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับน้องเอกครับผมโอเคครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคร์แกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคร์แกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคร์แกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนHumic.

ู่ตรงนี้กับผมเอกโซเล่ครับ2ชั่วโมงเต็มๆครับตั้งแต่14นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยประมาณกับรายการเกษตรมิตรภาพครับรายการที่สิได้นำข่าวสารสาระดีๆเกี่ยวกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดการเกษตรมาฝากอีพ่อแม่มาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเป็นกำลังแรงใจให้ทุกท่านกำลังที่กำลังสู่เวียกสู่งานอยู่ในขณะนี้นะครับหลายๆท่านกำลังกลมๆเงยๆเอาหลังสู่ฟ้าเอาหน้าสู่ดินหรือว่าท่านใดที่ใส่ถนนหนทางเดินทางไปมาหาสู่กันใส่ยวดย่านพาหนะบนท้องถนนขอให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพสู่ผู้สุขคนก็แล้วกันนะครับถึงที่หมายปลายทางด้วยความปลอดภัยทุกๆท่านพ่อค้าแม่ขายมื้อนี้ขอให้ค้าขายร่ำรวยสู่ผู้สุขคนก็แล้วกันนะครับขอให้ซื้อง่ายขายคล่องขายดิบขายดีขายดีปานเทน้ำเทท่าให้ได้เงินหลายๆเหลือกินเหลือใส่เหลือไว้เก็บเยอะๆบัดนี้บัดสินสู่ผู้สุขคนก็แล้วกันนะครับคันให้หน้าหัวสวนผู้ใดมีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยดินบ่มีขี้กระเดียนดินบ่มีขี้ทักแทดินมีปัญหาหรือว่าให้หน้าที่มันเข้มดินเป็นเอียดนะครับปลูกหยังลงไปก็เป็นกระล่องกระแล่งสิตายแล้วบ่ตายแล้วใบเหลืองใบหยิกใบงอฟังทั้งนี้พี่น้องฟังทั้งนี้อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดสุดยอดนวัตกรรมที่เหนือกว่าสารปรับปรุงดินที่ดีกว่าปุ๋ยอินทรีย์หว่านลงไปในไห้ในหน้าในหัวในสวนเฮาเลยที่โอ้ยอีพ่อยแม่เอ้ยดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่านะครับดินกลับมาล้วนซุ้ยขี้กระเดียนขี้ทักแท้มาอยู่ทงไห้ทงหน้าคือเก่าพ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามตบัดอีพ่อยแม่และที่สำคัญครับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรทุกยี่ห้อเลยนะครับผสมแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำครับให้ผสมในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับให้ผสมในอัตราส่วน2ต่อ1นำอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดมา2กระสอบครับเอามาโคเลโคเลเข้ากันเอามาส่งเข้ากันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเคมีสิเป็นสูตรได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่พ่อแม่เหลือไว้ตารางเล่าตารางเฮือนที่เหลือไว้แต่ฤดูกาลที่แล้วที่ไปเส้นกองทุนมาไปเส้นร้านขายปุ๋ยมาเอามา1กระสอบครับเอามาโคเลโคเลเข้ากันเอามาส่งเข้ากันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นเลยนะครับพี่น้องสามารถหว่านได้3ถึง5ไร่นะครับ3กระสอบนี้สามารถหว่านได้3ถึง5ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรประหยัดนะครับเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดกระสอบนึงบรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงบรรจุอยู่50กิโลราคา550บาทเท่านั้นเองนะครับราคา550บาทเท่านั้นเองเฮ็ดให้พี่น้องประหยัดนะครับเอามาผสมกับเคมีแล้วนะครับ3กระสอบนี่ราคาหลักพันแต่ว่าคุณภาพหลักหมื่นนี่พ่อไอ้แม่คุณภาพหลักหมื่นวานใส่หน้าเขานี่ว้ายแตกกอดีว่ามันกอหัวคิงไข่กับบ่ปานนะครับแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวน่านเขียวจนหอดมือเกี่ยวครับและที่สำคัญบ่เขียวแล้วบ่เขียวรอแม่งครับเขียวใบตองอ่อนเขียวใบใสๆต้นต่างๆนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองมึงสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดครับสำหรับท่านใดที่กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนอนหลับๆตื่นๆนอนสะดุ้งนอนผวานอนตื่นกลางดึก

少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

าแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่ม

0: ไรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

คนอีสานเฮานั่นกินข้าวเหนียวจำปาแดอย่าไปแหวกเครื่องมันไปหลงย่องผู้อื่นเขาศาสนายังบ่เศร้าวัฒนธรรมเฮายังค่อยเจ้าสานต่อของดีมีอยู่แล้วอย่าลืมถิ่มเปล่าใดพี่น้องเอ้ยช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านรับฟังรายการพาล่าพาเพลินดำเนินรายการโดยนักแกะรายการปุ๊กเสกเอกโซเลเซิร์นมวนได้แล้วครับผม

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ทันได้ใส่กับให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะมันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือได้ครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลรั่วเลยรวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็นักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเที่ยร่าก็บ่มีเที่ยร่าดำก็บ่มีร่าย่อยก็หายร่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดง
9: สำหรับต้นยางของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสวนใดนะครับที่มีปัญหาน้ำยางไหลกระปิดกระปอยเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรากวนจิตกวนใจอยู่ในสวนยางนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูแผลที่กรีดเปลือกน่านหุ่มเปลือกน่านเศร้าหากเน่าเงาเน่าโค่นเน่าเปลือกเน่าเปอร์เซ็นต์น้ำยางบ่หลายเปอร์เซ็นต์น้ำยางบ่ดียางบ่เข้มข้นผลผลิตบ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเจอปัญหาเรื่องโรคไฟท็อปทอล่าหรือว่าโรคที่พี่น้องเกษตรกรพากันเห็นใบเหลืองเหลืองหรือขูลงดินนั่นแหละอีพอยแม่นะครับบ่ต้องตกอกตกใจอีกต่อไปครับผมเอกโซเล่มีของดีมาฝากอีพอยแม่มาฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับใส่แล้วเปลือกยางสีนิ่มนะครับกรีดง่ายกรีดจังได้กับบ่สะดุดมีดซอยขยายท่อน้ำยางครับซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวซอยป้องกันซอยยับยั้งนะครับซอยรักษาเรื่องของเชื้อราต่างๆที่กวนจิตกวนใจพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนะครับเจอโซเล่พาล่าพี่เมียมเข้าไปนี่ติอีพอยเมียเอ้ยเชื้อรานั่นหายเกลี้ยงตับเลยเด้นะครับสำหรับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำยางเพิ่มปริมาณเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ำยางให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ดีดีถ้าลงไปแล้วนี่ติเห็นให้ต้นยางเขาจะเริ่มเติบโตได้ดีต้นยางเฮาอุดมสมบูรณ์ต้นบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดนะครับอายุยืนบ่ทันอีพอยแม่นะครับสามารถกรีดได้โดนนะครับแล้วสวนของพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับที่มีปัญหาต้นยางสมบูรณ์อยู่เปลือกก็งามอยู่นะบ่าวเอกโซเล่แต่ว่ากรีดจังได๋ก็บ่ไหลนะครับกรีดจังได๋ก็บ่ไหลบ่ไหลมา 2-3 ปีแล้วนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับต้นใดที่มันบ่ไหลบ่แม่นต้นที่มันหน้ายางตายหนึ่งได้อีพอยแม่ต้นที่มันสมบูรณ์แต่ว่าหั่นกรีดแล้วมันบ่ไหลนะครับลองเปิดแผลใหม่เบิ่งนะครับเปิดไว้แล้วก็เอาโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับไปทาเบิ่งทาบ่เกิน 2-3 เที่ยวดอกอีพอยแ แล้วพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสิเห็นความแตกต่างสิเห็นการเปลี่ยนแปลงของต้นนั่นนะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้ตั้ง500ต้นนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับราคาก็บ่แพงพี่น้องราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองพอท่าลงตรง100กีดแล้วนะครับมันสิซึมเร็วออกฤทธิ์ได้รวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับเฮ็ดให้เชื้อราต่างๆบ่ได้มากวนกีดกวนใจนะครับต้นยางเฮาก็สิอุดมสมบูรณ์อายุการใช้งานก็สิหลายขึ้นโดนขึ้นอายุยืนขึ้นว่าท่านนะครับสิไปซอยขยายท่อน้ํายางเฮ็ดให้ท่อน้ํายางบ่อุดตันนะครับย่ามกีดจังสิน้ํายางไหลน้ํากลมีดลิดๆๆพุ่นแล้วบ่ธรรมดาเด้ครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ท่านอยากให้เสื้อครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งกับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับผม

索雷帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อไว้จังไหนอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อพินิจสมสะอาดนะครับ
0: ครับผม
1: ซื้อเรียนกับพ่อแหลมครับผม
0: ซื้อเรียนซื้อพ่อแหลม
1: ครับ
0: อยู่บ้านไหนคุณพ่ออ
1: ยู่บ้านหนองกุงหน่อยตำบลโพ่ใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดครับผม
0: อยู่บ้านหนองกุงหน่อยตำบลโพ่ใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ด
1: ครับ
0: ถามคุณพ่อแหลมก่อน
1: ครับผม
0: เฮ็ดยางจากไรคุณพ่อ
1: ยางผมหาไรครับ
0: เฮ็ดพ่ออยู่พ่อกิน
1: ครับเฮ็ดพ่ออยู่พ่อกินพ
0: ่อคือเบียกไร
1: เทิงเบียกไร
0: เฮ็ดสวนสุแนว
1: เฮ็ดสวนสุแนวเทิงหน้าปังเทิง
0: หน้าปังกับเฮ็ด
1: ครับหน้าปังกับเฮ็ดรับเมาสั่งบ้านสั่งซ่องกับเฮ็ด
0: ห่วยเบิดเฮ็ดเบิดสวนแนวตัวนี้ไปแหลมนี่ถามพ่อแหลมก่อน
1: ครับผม
0: ปลูกยางมาจากปีแล้วคุณพ่อ
1: ผมปลูกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553ครับ
0: ปลูก2553ตอนนี้2567 80กว่าปีแล้วตัวนี
1: ้ครับ
0: ถามก่อนบาดพ่อเริ่มเปิดนายางกรีดเทแรกเลยนี่ผลผลิตเป็นยังไงเนี่ยคุณพ่อ
1: ผลผลิตมันก็คือมันยางใหม่มันก็ได้แน่มันเพราะนี่มันก็สิบ่ค่อยออกนะเพราะเฮาบ่ได้รักษา
0: ตอนเปิดใหม่ๆนี่มันก็ได้ดีอยู่เพราะว่ามันยางนุ่มเนาะ
1: ครับยางนุ่ม
0: บาดพ่อกรีดมาเรื่อยๆนี่ปริมาณน้ํายางก็เริ่มน้อยลง
1: ครับเริ่มน้อยลงมัน
0: ไหลกับปิดกับปล่อย
1: ครับปิดกับปล่อยต้นได้ต้นบ่ได้ไปจังซี่แล้ว
0: ต้นได้ต้นบ่ไหลนี่มีบ
1: ่มีอยู่ครับ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: บาดนี่แม่นบ่
1: แม่น
0: บาดนี่ถามพ่อแหลมก่อนไปรู้จักโซเลพาร่านี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: ฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: พ่อแหลมฟังโดนบ
1: ่กะบ่โดนเปิดน้ํากดฟังไปแน่ฟังแน่กัดฮู้กัดเลยเอามาใส่ล่อมึง
0: พอฟังไปจักช่วงนึง
1: ครับ
0: ก็เลยฟังทรงคือเป็นแต่ดีแท้จังซี่ติพ่อ
1: แม่น
0: ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส
1: ่ซื้อมาใส
0: ่มาซื้อมาใส่หรอมันเป็นจังไหนแน่มันเป็นจังไหนบอกให้พี่น้องเพิ่นฟัง
1: ครับแตกต่างครับคือเฮาเอามาใส่มันน้ํายางรู้สึกว่ามันสิไหลดีเลย
0: น้ํายางไหลดี
1: ครับไหลดี
0: มีน้ําเลี้ยงบ
1: ่บ่น้ําเลี้ยงบ่ออก
0: น้ําเลี้ยงบ่ออก
1: ครับ
0: ต้นที่บ่เคยไหลพอแหลมเคยเอาไปท่าบ
1: ่ท่าครับ
0: ต้นที่เฮายืนอยู่นี่แต่กี้มันไหลบ่ก่อนนี
1: ่ต้นนี้บ่ไหลครับ
0: ต้นนี้บ่ไหล
1: ไหลก็ไหลหน่อย
0: ๆไหลก็ปิ้นก็ปล่อย
1: ได้เทละซ้อน
0: ได้เทละซ้อนบ้านนี่พ่อท่าไปแล้วนี่มันไหลบ
1: ่ครับไหลนี่นี
0: ่โ
1: อ้ผมเอามาใส่
0: จากบ่ไหลนี่
1: จากบ่ไหลเลยครับมันแตกต่างไปหลาย
0: เปลือกเป็นยังไงคุณพ่อ
1: เปลือกนิ่ม
0: กินเปลือกเป็นยังไงคุณพ่อ
1: เปลือกนิ่มกินง่าย
0: เปลือกนิ่มกินง่าย
1: ตัวบ่หักแค่เทื่อตัวเม็ด
0: ตัวเม็ดบ่หักแค่เทื่อ
1: แม่น
0: ได้กินได้ฝนแต่เม็ด
1: ได้ฝนแต่เม็ด
0: บ่แม่นพกหินนิบใส่แอลไปซุมื้อที่ย่ำมันย่ำไปกีด
1: เอาไปน้ำละ
0: เม็ดบินเดียวมันบ
1: ่เม็ดบินเรื่อย
0: พอมาใส่โซเลพาราหรือเปลือกนิ่มมันบ่ครับ
1: ครับเปลือกนิ่ม
0: น้ำยางก็เริ่มไหล
1: น้ำยางเริ่มไหลไหล
0: เริ่มไหลๆก็เก่า
1: ไหลก็เก่า
0: แล้วบาดนี้เสื้อล่ายังมีบ่พ
1: อบ่เสื้อล่าบ่มี
0: เสื้อล่าก็บ่มี
1: ครับแต่กี้มันสิเป็นเสื้อล่าดำ
0: ๆโอ้เป็นล่าดำ
1: ล่าดำไหลออกมามันสิดำเลยเด้
0: โอ้ตะกี้นี่เป็นล่าดำเลยไหลออกมาดำเลย
1: ดำเลย
0: พอท่าแล้วมันหายไปบ
1: ่หายไปเลยนี่มัน
0: บ่เห็นเชื้อล่าดำเลย
1: เชื้อล่าเลย
0: น้ำเลี้ยงก็บ่มีแม่นบ่คุณพ่อ
1: น้ำเลี้ยงก็บ่มี
0: น้ำเลี้ยงก็บ่มี
1: มีแต่น้ำ

0: ย่างร้อนๆเลยเนี่ยอันนี้โคตรเท่ากับว่าได้ใส่หลาย
1: แสดงว่ามื้อนี้พ่อสิกรีดแม่นบ่มื้อนี้สิกรีดบ่นี
0: ่สิกรีดอยู่ครับ
1: กรีดสาธิตได้บ่ต้น
0: ได้ครับผม
1: เอาให้เบิ่งจักบาทกันน่ะว่ามันสิไหลอีหลีบ่จากต้นบ่เคยไหลนี่เอาลองเบิ่งลองเบิ่งพี่น้องนี่ครับคือวิธีการกรีดของพ่อใหญ่แหลมว่าจากต้นที่บ่เคยไหลเราดีใจแล้วแล้วเราสิสาธิตให้เบิ่งว่ามันไหลแท้แน่นอนบ่ฮึอ๋อมันมาไหลเร็วแท้บาดพี่น้อง
0: ดึงมีดอีกนะบ่ทันแน่น
1: เอาดึงมีดนี้ก็บ่ทันพี่น้อง
0: ต้องได้เอาผ้ามาเช็ดมีดนํา
1: โอ้บ่พี่น้อง
0: ธรรมดาผม
1: พกมีดเกียบบ่ทัน
0: ครับธรรมดาผมสิเอาผ้าไปนําไปเช็ดมีด
1: ไว้ได้เช็ดมีด
0: ครับ
1: โอ้มันไหลดีปานนี่ตัวน้ํายางขาวจั่วเลยเอา
0: ส่วนมากผมสิใส่เสือตัวเคยถ้าเช็ดมีดต้นมื้อนี้มันเป็นเสือ
1: เอาแต่กี้มันเป็นจังซี่บ่พ่อแหลม
0: บ่ครับ
1: ถือใจแห้งบ่นี
0: ่ถือใจแห้ง
1: เนาะว่าผมเบิ่งผมก็จะตกใจอันดึงมีดไปไหนไหลน้ํากดจอก
0: ๆๆๆๆไหลน้ํามีดเลย
1: บานน้ํายางข้นดีเนาะพ่อเน
0: า
1: ะ
0: น้ํายางนี่สิมีแต่น้ํายาง
1: น้ํายางสีขาวจั่วเลยพี่น้องนะครับน้ําเลี้ยงก็สิบ่มีบานนี้อยากให้พ่อแหลมนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลกพาราคืออีพ่อแหลมนี
0: ่
1: เว้าความรู้สึกเว้าความประทับอกประทับใจเว้าให้เพิ่นฟังแค่น้อยครับเชิญครับคุณพ่อ
0: ครับคันผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็เอามาใส่เบิ่งครับนี่ผมบ่มาใส่นี่ผมประทับใจหลายมันดึงมีดดอกนําบ่ทัน
1: โอ้เห็นฮอดอีหลี
0: อีหลีครับผมบ่ได้ตัวครับ
1: บ่ได้ตัวอีหลีตัวนี้นี่พี่น้อง
0: ครับ
1: พ่อใหญ่แหลมเรากี่ให้เบิ่ง
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
3: ร้านควิกสปอร์ตแอนสกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
4: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากถามมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
4: Shipper Center
5: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
6: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-4606 6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

嘞，怕辣皮面发西汤，嗦嘞，怕辣皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียว

0: สนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องอย่าบำรุงร่างกายตาเซินทีอย่าบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: อย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมแค่นี้ได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475อะไรปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ไข่บ้านโน่นหัวสร้างโทนอยู่ตีนเขาเลยว่าสันเถาะอยู่ห่างไกลความเจริญแน่จักหน่อยการศึกษากับบ่ค่อยมีปานใดเลยเฮ็ดหยังบ่ค่อยถูกดอกมื้อนี้เพิ่นมาอำเภอเพิ่นสิมาจดทะเบียนสมรสเพิ่นก็ขึ้นไปหาปลัดเนาะปลัดเพิ่นก็ถามว่ามาธุระอีหยังครับว่าสั่นเพิ่นก็บอกว่าผมสิมาจดทะเบียนสมรสผู้ปลัดก็เหลียวซ้ายเหลียวขวาเนาะเอ้ามาจดทะเบียนเอาเมียมาบ่พะนะบ่ครับว่าสั่นผู้ปลัดก็ว่าไปเอาเมียมาเพิ่นก็หายไปประมาณ3ชั่วโมงก็กลับมาเพิ่นมาหาปลัดอีกปลัดก็เลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังบ่เห็นเมียเพิ่นบอกว่าให้ไปเอาเมียมาจังสิจดได้ว่าซั่นเพิ่นก็หายไปอีกประมาณจัก3ชั่วโมงก็กลับมาคือเก่าจดได้ไปครับพะนะปลัดเพิ่นก็เลยถามเอาเมียมาไปล่ะว่าซั่นบ่นำไป2เที่ยเหรอครับพะนะ
1: ผ่านไปเบ้าน้อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะสมมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงกะชั่วราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล้ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาราพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาราพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมูลเอเลยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาว
0: โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อ
1: เอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ
0: 043840122
1: ฝ้าโทรฝ้าโทร

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่า

0: 0-4-0-1-2-2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0-4-3-8-4-0-1-2-2
1: คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: มีผัวเมียคู่หนึ่งอยู่กินกันมาดอนเติบละบ่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันดอกเพราะว่าเป็นคนหูผู้ดีทั้งคู่ผู้เมียนั่นเป็นครูผู้ผัวเป็นนักกีฬากอล์ฟวัชรทะมีอยู่คืนหนึ่งพันนอนอยู่น้ำกันเสียงผู้ผัวละเมอน้ำน้ำน้ำวัชรบาผู้เมียก็เลยปุ๊กฝันไล่ตีพี่วัชรฝันว่าตีกอล์ฟตกน้ำวัชรบ่เป็นหยังดอกเป็นแค่ฝันผู้เมียปลอบใจว่ากันนอนตาจะข้าวละเมออีกละซ้ายซ้ายซ้ายว่าสันว่าผู้เมียกับโป๊กผู้ผัวกันอีกฝันว่าตีลูกล่องหลุมซ้ายแมนบ่พะนะผู้เมียกับปอบว่านอนซาเป็นแค่ฝันว่าสันและกับผ้ากันนอนดอนเติบผู้เมียห้องโวยวายเลยบาดเนี่ยโอ้ยว่าสันเทิงเอามือกลุ่มของเจ้าของอะนะผู้ผัวกับเติ้นขึ้นมาโป๊กเมียบ่ท่านได้ตีแค่ดึงหญ้าโปรยเบิ่งทิศทางล่มซื่อๆพะนะ
1: หาวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ5ภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์หมู่เฮาโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดหมู่เนี่ยใส่รถบัสหรือแม้กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่จ่ายบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองค้นหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปล่อยนี่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อน้ำยางเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพรีเมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพูดแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลน

0: ที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
1: โซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
0: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดก็เกรงกลางเข้ามา0438401222เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ลูกไส้กับแม่พันโสกันโคลูกไส้อายุประมาณ5ขวบนี่ละลูกไส้ก็ถามแม่ว่าแม่เคยขึ้นสวรรค์บ่ว่าซั่นผู้แม่ก็บอกว่าบ่เคยว่าซั่นว่าผู้ลูกไส้ก็เลยว่าเอ้าอีแม่สู่น่ะแจ๋วก็บ่ได้พะนะเอ้าแม่หยังลูกคือว่าจังซั่นผู้แม่ถามก็อีแม่บ่อยู่บ้านมื้อนึงเขายางท่านห้องน่ะแจ๋วน่ะแจ๋วบ่ปิดประตูน่าแจ๋วห้องว่าสิฮอดสวรรค์แล้วว่าสั้นดีเด้อีพ่อนอนทับน่าแจ๋วไว้คันว่าสั้นแน่แจ๋วหนีมู่เฮาไปสวรรค์แล้วพะนะ
2: เฮ้ๆๆๆกะว่ากันไปสละทะลึ่งตึงตังไปพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆฮะจังไดกะอยู่เป็นโมกันเด้อแม่เด้อห้ามเปิดคลื่นหนีใครเปิดคลื่นหนีคนนั้นเป็นหนอนเฮ้ๆๆมวนกันอยู่มองนี่ละโดยเฉพาะอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาควรสิฟังบ่าวสิทนสิได้นำปัญหาเกี่ยวกับสวนยางต้นยางและกะวิธีแก้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลคุ้มค่าฮะจังใดกะฟังเป็นมูกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางควรจะฟังมื้อนี้บาสิทนมีของดีของเด็ดที่มู่เฮาจำเป็นต้องเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาของต้นยางของเฮาโดยเฉพาะพี่น้องที่เจอปัญหาเปียกเน่าเปียกแข็งกรีดยากกรีดแล้วน้ำยางกะบ่ออกมาตามสมควรออกกระปิดกระปอยมีหนำซ้ำชั่วราโซเล่พาล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายเขินปกติเคยกีด7มีด8มีดโซเล่พาล่าพี่เมียม2มีดบ่เกิน3มีดเต็มถ้วยซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วสังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพให้ลางคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกทั้งน้ำยางทั้งน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอและก็ตายโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทอง เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งคนใส่ทั้งต้นยางและก็สิ่งแวดล้อมน้ำโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเอาอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นได้มาตรฐานต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อมีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์0438401222เก็บเงินปลายทางอีพ่ออีแม่ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มีพ่อบ้านผู้หนึ่งปกติเพิ่นเลิกงานแล้วก็กลับบ้านตรงเวลาเสมอว่าจันทะมื้อนี้หมู่บัดส่วนไปสังสรรค์ต่อปฏิเสธหมู่ก็บ่ได้ก็เลยไปปิดมือถือไว้นั่งน้ำหมู่ไปแต่ว่าก็ง้อยว่าผู้หมู่ก็เลยถามเป็นหยังเฮ้ยคือง้อยแถวว่าซั่นว่าโอ้ยเฮาคิดยากกลับไปฮอดเฮียนแม่บ้านสิใส่เฮานี่ล่ะพะนะโอ้ยว่าแม่นอีหยังเฮาสิบอกวิธีให้ว่าซั่นเฮาเฮ็ดกับแม่บ้านเฮาประจำอยู่มัดพะนะพอเลิกกันแล้วเพิ่นก็กลับบ้านซะตัวเอาวิธีมูมาใส่ซะแล้วคอยยองยองเข้าไปห้องนอนเลยก็เห็นนอนคุ้มโป่งอยู่มุดเข้าไปในผ้าห่มจัดการเลยเรียบร้อยมิดจัดคือมูวาอิหลีอ่ะก็เลยย่างเข้าห้องน้ำในใจก็คิดได้ผลอิหลีพะนะพอเปิดไฟห้องน้ำปั๊บเห็นเมียนั่งอยู่ในห้องน้ำตกใจซะแล้วเอ้าเจ้ามาอยู่นี่ได้จังไดเฒ่าพะนะอย่าเสียงดังเดี๋ยวอีแม่ตื่นว่าซั่นว่าเอ้าเฒ่าแม่อยู่ไสว่าซั่นเอาก็นอนอยู่ทั้งเตียงเฮานะแล้วเจ้ากับเด็กคอยย่านเลยเอาเหล้ามานอนเป็นหมู่พะนะ
1: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนซื่นกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยผู้ขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังไดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆเฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดเอาเฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้า

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนัง

0: แม่กับลูกเพิ่นพากันไปวัดนั่งฟังพระเทศน์อยู่ดอนเติบผู้ลูกชายก็ปวดเหี่ยวสันตัวเพิ่นก็เลยแอวแม่แม่แม่หนูปวดเหี่ยวว่าสันผู้แม่ก็เลยบอกลูกชายว่าตายในวัดได้ว่าอย่าว่าเหี่ยวเด้อลูกมันบ่สุภาพว่าสันเอ้าคันบ่ให้ว่าเหี่ยวสิให้ว่าหยังสันผู้ลูกชายถามผู้แม่ก็บอกว่าให้บอกว่ากระซิบว่าสันก็แล้วไปว่าอาทิตย์ต่อมาผู้พ่อก็เลยพาลูกมาวัดบาทเนี่ยเปลี่ยนกันกับแม่ว่าสันเถาะฟังเทศโดนเติบลูกไส้ก็ปวดเหี่ยวสันตัวบาทเนี่ยเพิ่นก็เลยแอวพ่อหนูอยากกระซิบพะนะผู้พ่อก็บอกว่าเดี๋ยวให้เพิ่นเทศจบก่อนลูกมันเสียงดังกระซิบบ่ได้ยินดอกพะนะโดนเติบไปได้หน่อยกระซิอดบ่ได้ตัวก็ให้ซะแล้วหนูอยากกระซิบว่าสันบ่าเสียงก็เริ่มดังขึ้นเนาะผู้พ่อก็เลยอดบ่ได้ซะแล้วคันสั้นก็กระซิบใส่หูพ่อก็เลยลูกพะนะเปียกมอดเหี่ยว
1: อ่ะมันม้วนผ่านไปเฮ้กะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตอะหัวเตินไปน้ำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้ๆๆๆอ่ะม่วนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ลาแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แนวดีๆมาต้อนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาที่อยากได้น้ำยางหลายๆน้ำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากะบ่มีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคือหยังนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามู้เนี่ยเจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเล็งบ่แม่นสารเล็งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเฮ็ดให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกับฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อเสื้อยังอื่นเหมือดหลายกว่านี่ดอกอะจังไดกับโทมาเด้อ
2: 043840122
1: โซเล่พาราพรีเมียมไม่ใช่สารเล้งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: โรงเรียนอนุบาลครูเพิ่นเอิ้นเด็กน้อยมาถามให้การบ้านไปและเด็กน้อยบ่ยอมเฮ็ดเพิ่นก็เอิ้นเด็กน้อยมาถามเป็นหยังจังบ่เฮ็ดการบ้านมาส่งคุณครูคะเด็กน้อยก็ตอบว่าบ่มีอารมณ์ค่ะคุณครูคะนะเหตุการณ์บ้านก็ต้องมีอารมณ์บ่ไผบอกไผสอนว่าซั่นเพิ่นถามเด็กน้อยว่าเด็กน้อยก็ตอบว่าบ่มีผู้ใดบอกไผสอนดอกค่ะแต่ว่าเคยได้ยินคุณพ่อกับคุณแม่เว้ากันคุณพ่อกับคุณแม่เว้ากันจังใดเห็นคุณแม่ถามคุณพ่อว่าเป็นหยังบ่เหตุการณ์บ้านแน่คุณพ่อก็บอกว่าบ่มีอารมณ์พะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ๋อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมี่ยมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ้มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเร่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงกรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมี่ยมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิ้งใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอะฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท
0: ์043840122
1: สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปล่อยทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ
2: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย้อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทอง สนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ยายครับผมจะเปิดร้านใหม่อยากให้ยายไปอุดหนุนเป็นคนแรกเพื่อเป็นสิริมงคลว่าสันว่าผู้หลานเบาทางยายก็เลยบอกว่าโอ้ดีละลูกมาเป็นคนหูผู้ดีแท้ขนาดสิเปิดกิจการใหม่ยังอุตส่าห์ให้ยายไปประเดิมให้เอาเลิกเอาไส้นะลูกนะเปิดเมื่อใดล่ะผู้หลานก็บอกว่าเมื่ออื่นยายว่าสันว่าอ๋าได้ได้ยายสิไปจะเศร้าเลยล่ะบักลาขายหยังล่ะขายโรงศพครับพนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุธาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเฉื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ํายางเปอร์เซ็นต์น้ํายางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ
2: พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ้อมนายางบ่ตาย1ป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยปัญหาของการกรีดยางด้วย โซเลพาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือน
3: โซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็น

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของพี่เทลลี่ตำนานอีกตำนานหนึ่งล่นเข้ามาใกล้แล้วนะครับพี่เทลลี่นั้นจะร้องเพลงเกี่ยวกับสุภาพสตรีได้ไพเราะมากนะครับแต่ส่วนใหญ่สุภาพสตรีที่ท่านร้องถึงนั้นเป็นสุภาพสตรีที่ด้อยโอกาสในสังคมอาจจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าสังคมรังเกียจนะครับแต่พี่เทลลี่ไม่เคยรังเกียจนะครับแม่สายครับ

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชนทุกชุมชน

0: เป็นไงไหมครับแซ่บบ
1: ่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขอบคุณครับ
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: รองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการปรับลดงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า682ล้านบาทหรือร้อยละ 1.27 ไม่กระทบภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรส่งเสริมงานวิ

0: จัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมปรับเป้าหมายการใช้งบประมาณให้เหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น
1: ในวงเงินที่เราตัดไปนะคะมีวงเงินทั้งสิ้นนะคะ682,251,100 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.27% นะคะโดยมีการปรับลดเป้าหมายแล้วก็เพิ่มความแม่นยำการใช้งบประมาณให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดของกระทรวงเกษตรนะคะแต่สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญนั่นก็คือการจับลำดับพื้นที่ในประเด็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็น้ำแรงซ้ำซากนะคะที่สำคัญค่ะงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่การผลิตนะคะการลดต้นทุนไปจนถึงการตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์ครบทั้งระบบค่ะ
0: ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคมสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังให้น้ำหนักกับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนมากเกินไปขณะที่การพัฒนาระบบรางระบบขนส่งสาธารณะและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองยังไม่มีความชัดเจนโดยนางสาวนันทนาสงประชากรรมาธิการชี้แจงว่าการจัดสรรและปรับลดงบประมาณกระทรวงคมนาคมพิจารณาจากความจำเป็นโดยโครงการที่ยังไม่เร่งด่วนเช่นอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมถูกชะลอเพื่อลดภาระงบประมาณขณะที่รายการผูกพันใหม่ยังอยู่ภายในกรอบที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนดและการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางชวิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงการเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรเพราะมีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยสร้างความแตกแยกเรื่องเชื้อชาติและศาสนาที่อาจส่งผลกระทบความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ
3: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรโดยระบุว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอาทิเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็นชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาสอให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ในประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองดังนั้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคมจึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องมีการสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการออกคำสั่งในประเทศมีมาตรฐานเดียวโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักมิได้เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติจากสัญชาติซึ่งรัฐบาลไทยจะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมด้วยความเป็นธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ส่วนการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเซารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้ผิดข้อบังคับตามกฎหมาย นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกหนังสือให้ย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แล้วจากการตรวจสอบพบทั้งหมด4ร่างโดยเบื้องต้นจะต้องย้ายออกจากพื้นที่3ร่างส่วนอีก1ร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่าถูกนำเข้ามาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตยังมีผลหรือไม่ซึ่งเป็นช่วงปี2564ถึง2566หากพิสูจน์ได้ว่าร่างที่เหลือถูกนำเข้ามาฝังภายหลังช่วงเวลาที่มีใบอนุญาตก็จะต้องย้ายออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้เป็นสุสานต่อไปได้เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ทั้งระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำผิดข้อบังคับชัดเจนขณะเดียวกันได้สั่งการให้ตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศที่มีกว่า 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาตและจัดระเบียบให้ถูกต้องคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
4: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพฝันของทุกคนจะไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าปัญหาติดขัดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐแต่ฝันของทุกคนจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและกฎระเบียบที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่
2: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรายที่3เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่างสัญญาร่วมลงทุนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่3ตามที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเสนอโดยผลการคัดเลือกเอกชนคณะกรรมการคัดเลือกมีมติเห็นชอบให้บริษัทบริการภาคพื้นดินท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือออสการ์เป็นผู้ผ่านการประเมินสูงสุดซึ่งมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั้งคลังสินค้าขาเข้าขาออกสินค้าถ่ายลำสินค้าเน่าเสียง่ายตลอดจนสินค้าเร่งด่วนและอีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับการเติบโตของท่าอากาศยานและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพบริการทั้งนี้นอกจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วยังช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและศรีลังกาแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและป้องกันการสรรหาผิดกฎหมาย
5: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาวรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการส่งรับแรงงานระหว่าง2ประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้น 10,000 คนซึ่ง MOU จะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้ผู้เชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย
6: ์สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ค่ะส่วนบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะกำหนดกระบวนการการสรรหาและจ้างงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดเลือกการกำหนดข้อมูลนายจ้างและเงื่อนไขในการจ้างการทำสัญญาจ้างโดยตรงระหว่างนายจ้างกับแรงงานการตรวจสุขภาพและการมีใบอนุญาตทำงานโดยแรงงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมค่ะ
5: ทั้งนี้แรงงานศรีลังกาจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงได้รับสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาจ้างและกฎหมายแรงงานไทยและสามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานโดยข้อตกลงกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาซึ่งหากทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดนันทิกากิจปาโลรายงาน
2: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางยกระดับการคมนาคมขยายโอกาสการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางวงเงินรวมกว่า 1,783 ล้านบาททั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีความสะดวกและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดนช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางลงได้ 30-45 นาทีเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าทดแทนการข้ามแม่น้ำแบบเดิมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเปลี่ยนจากการใช้แพขนานยนต์มาเป็นการใช้บริการคาดว่าใน5ปีแรกจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำผ่านข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบ็คลิสต์รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกสำหรับมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐ สามารถตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งแล้วย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้สำนักงานกพ.ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการส่วนในระยะยาวมีแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนกัญญาแก้วใสรายงาน
2: ศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันและให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเร่งเยียวยาเกษตรกรศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่เปิดเผยแนวทางการทำงานจะเน้นการสื่อสารข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วและเป็นข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ของประชาชนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการทำงานหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้ว่าจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วฉับไวและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมย้ำว่าการทำงานจะไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่เติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือเป็นคณะแต่จะให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ปัจจุบันมีเรื่องที่ดีในประเทศจำนวนมากจึงอยากเชิญชวนให้มาช่วยกันปักธงทางความคิดและสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศเชื่อว่าหากเป็นเรื่องที่ดีคณะรัฐมนตรีจะนำไปปฏิบัติและหากเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีทำได้ดีแล้วทีมโฆษกจะนำเรื่องมาสื่อสารกับประชาชนเช่นเดียวกัน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้น 105.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้น14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรานะ ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของเคปเลอร์บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าและพลังงานเชิงยุทธศาสตร์ในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกชะลอตัวลงโดยเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ที่7ลำลดลงจากวันก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่8ลำสวนทางกับการเดินเรือผ่านช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางตอนใต้ของทะเลแดงเมื่อวานนี้ซึ่งอยู่ที่29ลำเพิ่ม

ตนเองที่เบตของจีนเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นไปที่อุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน3แห่งซึ่งเชื่อว่ายังคงมีผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกองทัพเนปาลระบุว่าจากการสูญเสียผู้สูญหายราว900คนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาดว่าจะมีอย่างน้อย121คนอาจติดอยู่ภายในอุโมงค์ขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,399 รายและสูญหายมากกว่า 5,400 รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่8ถึงวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนระยะต่อไปขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิ

0: ุ่มต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

Ainda vou tua tua, né?

0: ยนี่บ่แต่งมาตั้ง 200,000 ถ้าฮู้จังซี่น่ะร้อยเดี๋ยวก็บ่แต่งพี่น้องเอ้ย
1: มาหยังก็ร้อยๆนั่นน่ะ
0: เฮ้ยมาสิยืมเงินแม่จักร้อยซื้อดอกแม่

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่8กันยายนพุทธศ

0: กราคม2569วันนี้เวลา 13:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมจุดถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายธนพัฒน์เด่นบุรณะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลได้จัดประชุมหารือกลุ่มย่อยฝ่ายสถานที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นกำหนดจุดและออกแบบการจัดวางผังพื้นที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวทางการจัดงานพระราชพิธีรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการบริหารจัดการพื้นที่รองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์โดยพิจารณาการจัดวางพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมและการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดกองทัพเรือเชิญประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพระหยายาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้
2: กองทัพเรือเชิญประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ทางหมายเลขโทรศัพท์0982790903และ0982790914ในเวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการโดยสามารถรับบัตรด้วยตนเองที่ห้องหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือหรือพศบทรชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอนุมัติงบประมาณกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมปี2570กว่า79ล้านบาทเพื่อจัดสวัสดิการและเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมไทยในยุค AI
3: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ภายในวงเงินกว่า79ล้านบาทพร้อมอนุมัติหลักการให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดส่งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตามขั้นตอนเพื่อเสนอกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพิจารณาโดยจะใช้ดำเนินงานอาทิการเสริมสร้างสุขภาพของศิลปินแห่งชาติการจัดสวัสดิการดูแลศิลปินแห่งชาติการยกย่องเชิดชูเกียรติจะแสดงทางวัฒนธรรมและเผยแพร่ภูมิปัญญาทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติสามารถนำไปต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจและนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครอบคลุม4ด้านได้แก่การปรับวิธีคิดและบทบาทของภาครัฐการส่งเสริมบทบาทเด็กและเยาวชนการสร้างสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก AI ควบคู่กับการปกป้องมรดกและคุณค่าทางวัฒนธรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนให้มีทักษะรู้เท่าทันสื่อโดยเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุค AI พร้อมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติระยะที่2พ.ศ. 2566ถึง2570ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานให้ครบทุกยุทธศาสตร์มีการศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ. 2553และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและยกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38และคัดเลือกบุคคลจากอาชีพต่างๆเข้ารับรางวัลเป็นต้นแบบแก่สังคมไทย
4: คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมมีวาระสำคัญได้แก่การจัดพิธีมอบรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38ประจำปี2569ในวันที่18ตุลาคมเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบถึงแก่อนิจกรรมณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นในสาขาอาชีพต่างๆจากทั่วประเทศเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมจำนวน190คนจาก6ประเภทได้แก่ประเภทประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมเช่นตำรวจจราจรพนักงานกวาดถนนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางพลเมืองดีและจิตอาสาดีเด่นประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานดีเด่นประเภทครูในสถานศึกษาประเภทคนพิการดีเด่นและประเภทหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นภายในงานจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดีเด่นจากทุกภาคผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับการจัดงานหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกจัดขึ้นในโอกาสการประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโกในรอบ100ปีชาติการในปี2558ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาชุมชนและการ
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายเพ ระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
6: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
7: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
7: Shipper Center ครบครัน
8: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
9: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

กราบสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนที่กำลังให้เกียรติตามเราฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับโอ้ยพี่น้องเอ๋ยแต่นี่ทั้งบ้านเบาสู้สินตกแห้งแห้งพี่น้องทั้งฝน

0: ใส่ได้แน่ก็ว่าไปโลดบ่ได้ยินหยังดอกนี
1: ่นะเอ้ยจะไปบ่ฝนเด
0: ้อเอ้ยบ่มีฝนก็ดีแล้วล่ะทางฝน
1: ไปเดียวมันฝนเนี่ยจังฟัง
0: ดี
1: เจ็ดร้อย
0: กับเป็น750ครับต้อง800ครับ
1: ที่เราเป็นร้อยยังไปส่งของ
0: แมนครับ
1: ที่เราเป็นร้อยเท่ากัน
0: นะเราเป็นร้อยเอายังเพิ่มเนี่ย
1: เอาวันนั้นเพิ่มเอาวันสมบูรณ์ตลาดสมบูรณ์ประคามละ200ยังไปเพิ่มมันจะไปส่งของ
0: ครับ
1: เป็นร้อยพอดีเท่ากันนะ
0: บักขามนี่บักขาม
1: พี่ร้อยเนี
0: ่ยบักขามต้องเอาเป็น3เอาเป็น300ครับ
1: เออเอาน้องของ400
0: หนังน้องเข้า400สิบัดนี้เอาเปลี่ยนลงไปเอา
1: เป็นบ่เพิ่มไปเดียว
0: เอาเอาเพิ่มกับเพิ่มเอาเพิ่มไหมรวมแล้วเป็น800เนาะนะแต่ละมือเนี่ยบ่อยู่กับหม่องกับเทียเพิ่มไปลงมาบ่เป็นหยังบ่ได้ซื้อให้กันเอ้าเนาะ
1: จ้าจะได้ส่งเป็นจะได้ส่งค่านี่บ่ได้ส่งบ
0: ่บ่เราสิส่งฟรีค่าส่งกันเกือบครบ800ครับ
1: จ้าเอาละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่ละ
0: เอาโลด
1: เฮ้
0: ยบ่ได้ยินหยังดอกฝนก็ได้
1: เอาไปขายก็ไม่จะเอาขายขึ้นมาอย่างน
0: ู้
1: นนะถ้าขายแล้วก็ดีละจ้าอันที่เมียขอฟังเพลงเลยเด้อ
0: เพลงยังหลาน
1: แกงเรื่องจานเด
0: ้
1: อ
0: แกงเรื่องจาน
1: แกงเรื่องจาน
0: คือแกงเรื่องจาน
1: จ้าของอันที่ยังเราที่เมียเรื่องซื้อแล้วละ
0: บอกซื้อเพลงเต็มๆเลยป่ะนี่เออกะว่าจังซั่นเนี่ยโอ้เนาะ
1: จ้า
0: เอาแกงเรื่องจานครับ
1: หมอกแกแพงแกมืดเด้อจ
0: ้
1: า
0: ว่าไปโลดผมบ่ได้ยินหยังดอก
1: ยังไปเด้อลูก
0: แต
1: ่ลูกจัดเออเป็นทองร้อย
0: อ
1: ย่าไล่เรากระถิ่นไม่มามาเด้อ
0: ครับ
1: แม่น้องแม่ผัวแม่หน่อยเด้อเด้อสาวยังไงล่ะแม่บุญจังแม่บุญแก้วแม่เจี๊ยดเราฟังบุญขึ้นละวันนั่นอยู่ฟังอยู่เด้อบ่ล่ะ
0: ฟังอยู่เด
1: ้อผู้ต้นข้าวันนี้จะทักว่าหลานละกระตีทองเลยเด้อ
0: เอาเอาไปเลยว่าเป็นอะไรกับว่าบ่ได้ยินน้ำเสียงนี่คือเสียงฝน
1: แค่นี้ละ
0: ได้ยินอยู่พอได้ยินอยู่จะมาสิมีเสียงฝนแทรกเข้าไปเนาะ
1: จ้าจ้าข้ามาแล้วปั่นอีสานก็มีฝนเด้อพระเจ้า
0: เข้าใจอยู่คันมีฝนฝนบ่โทษหรอกเพิ่นพากันนอนหลับเหมือนกันคันมีฝนแล้วเพิ่นเงียบตัวเอาสวัสดีจ้าเอาโอ้ยอ่อนซอดเนาะนะครับรูดไปแล้วก็ได้เอาโทรมาใหม่0809798200ขอพิงงานยังก็แกงเรื่องจานประหารใจสนุกโอ้ยบาดจังได๋แกงเรื่องจานสะอื้นหือจังได๋นะครับเดี๋ยวเด้อนะครับแกงเรื่องจานแกงเรื่องจานประหารใจสนุกเนาะสื่อพิงก็ได้เนาะแม่นบ่อันนี้บ่ได้ลองแกงเรื่องจานประหารใจของสอนสินใช้ไหทองคำมันก็บางจัดจักผู้ใดลองเนาะมันหลายคนลองเนาะนะครับก็สิเป็นสอนสินใช้ล่ะต้นฉบับเพิ่นนั่นน่ะเนาะนะครับเอาใส่น่ะไม้ใส่นี่คันได้ยินเสียงก็ว่ามาเด้อนะครับฮัลโหลครับ
2: ฮัลโหลจ้านะ
0: ครับครับผม
2: นี่มีบ่มีฝนหรอกเจ้าน
0: ี่ล่ะก็มีฝนบ่เจ้าก็ว่ากันนอนมื้อ
2: เจ้าตกแล้วนั่นก็มื้อต้องตกอยู่ก็ตกบ่เปิดบ่มีเสาบ่แม่บ่แม่อยู่ข้างบ่แห้งเจ้า
0: เออ
2: เจ้าขอพักเพียงมื้อพลายังไม่ถึงนะเจ้า
0: อืม
2: บ่ต้องเสียนะเจ้าเป็นบุญค่ะ

0: ไม่ถึงเลยจ้ะ
1: เอาจักกันได้ดอกกันได้ดอกบุญภาวนากันได้
0: จ้าพ่อเบียจ้าบอกเผยฟังกันหน่อยเด้อ
1: ครับผมได้
0: เสียงเลยจ้าเด้อ
1: เอาสิ
0: แม่ถือมันเลยเด้อหาผีต้อนน้ำแม่พร้อมเลยน้ำเลยจ้าเด้อ
1: จ้า
0: จ้าแม่ฟังเหตุน้ำแม่เด้อ
1: ได้อยู
0: ่ท่านกระติดน้ำแม่จ้าถ้าผูกมือเสียน้ำเลยจ้าเด้อพ่อสุดเสียงสุดสายเด้อจ้า
1: อืม
0: มีมัมมาน้ำเด้อจ้าเด้อ
1: ครับ
0: สุดสายจ้าวนะดีจ้า
1: ครับบ่อุ่งมูแปดพันธีทั่วเขาสยามเป็นเทพดอกย่ำสดสิผลบ่ทั่วดอกอืมครับบ่อุ่งมูแปดเนี่ยพันธีทั่วเขาสยามเพิ่นอันเป็นเทพดอกกันเป็นได้สดผลบ่ทั่วดอกเออคือเพิ่นบ่จักอันไหนเป็นเทพเป็นสดก็บ่จักนะครับอืมเป็นจังซั่นนะฮะมือเขาบ่จักมือเขาทั่วล่ะติดง่ายๆเนี่ยคือเป็นเทียบติดง่ายๆนะนี่นะครับเอาโทษกับมาไปเที่ยงไปใส่เราบ้างหันคือเห็นบืนบกบืนบากอยู่ถ่ายโอกาสอยู่ด้วยนี่อืมแต่บริษัทกับผู้อื่นต่อก็บ่ถ่ายดิฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค
1: ่ะมาสวัสดีครับสวัสดีเนี่ยคือสิอันอาทิตย์นึงเขามาเที่ยงนึงเนาะอันสวัสดีนี
2: ่อันคนสูงแม่ค่ะ
1: ตกอยู่บ่ดิว่าตั้งข่อยผลกำลังตกอยู่หึ่มๆอยู่นี่ได้ยินเสียงบ่
2: เสียงหึ่ม
1: ๆมือว่านบ่ตกมือว่านนี่คึมหมดมือแต่ว่ามื้อนี้ก็คึมคึมแล้วมันมาตกยามมื้อแรงมันมาตกยามมื้อแรงได้เด้นี่ฝน
2: แม่นอยู่2มื้อกว่าน่ะประมาณแต่กว่านี่ตกๆๆตกได้ตรงนี้สภาฝนตกมากมีชุดนี่แหละ
1: น้ำมีบ่ล่ะทั้งเสระพูมน่ะมีน้ำบ
2: ่น้ำแจงบ่มีมีน้ำให้น้ำมีลูกค้า
1: เมื่อนั้นไปยาโสธรนั่นมองสภาพน้ำยางนั่นบ่มีน้ำเด้มองบ้านไม่บ้านไม่ชุมพรบ่มีเลยเด้แห้ง
2: จากถนนย่างไปทางหลักอ่ะไปมันไ
1: ม่บ่มีน้ำบ่มีแต่น้ำห่วยธรรมดาบ่หลาย
2: เห็นพี่น้องบ่ทนน่ะเจ้าว่าเจ้าลูกเป็นผ่านได้หลายไปแย่งบ่
1: นั่นก็สิมาช่วงฝนก็สิมานำนำก็คือสิงหากับกันยาเด้อแต่เบิ่งโหลดมันสิมาที่ถ่วมเขาตอนมั่นหน้าลุมเด้อหน้าลุมเตรียมตัว
2: ปีนี้เขาเจ้าบอกนาทนเสียหน้าลุมได
1: ้ได้ละตีได้ยุ่นละได้น้ำลายเออแล้วแต่บรรยากาศหน่อยอยู่เหลือแต่สภาพอากาศเหลือแต่บรรยากาศนี่
2: บ่แม่นผมก็บ่ทันเอาเนาะไปยัดไปยัดเจ้า
1: ครับนี่ฝนตกประมาณ10นาทีแล้วเริ่มเซาแล้วนี่ปอกแป๊กปอกแป๊กแล้วบัดนี้ตกซ้ํานี่ล่ะ
2: เปิดให้ตังเบิ่งบ่ซา
1: เปิดเบิ่งนั่นละก็เปิดก็เลี้ยวเบิ่งอยู่เพราะวันนี้ล่ะ
2: ซาซาซา
1: อือ
2: ขอเพลงแม่คันอีกเยรูปรอกค่ะ
1: เพียงอย่างละผู้ฟังคนสวย
2: เอียงกอดทักให้อ้ายคนเดียวของกินตลาดค่ะ
1: เอียงกอดโอ้ยโทรศัพท์ก็จะมันไหลเนาะ
2: เอาคอยกระจิ้นต้มสุกเลยเอียงกอดทักให้อ้ายคนเดียวค่ะของกินตลาดให้ค่ะ
1: เอาเพียงกันเนี
2: ่
1: ยให้ก็เอาบุญพอเวียดเพียงกันได้เงาค่ะมันต้องให้แม่น้อยขอแม่น้อยขอแล้วสิว่าเก็บกอดสิซื้อได้แล้วว่า
2: เก็บกอดทักให้อ้ายคนเดียว
1: แม่นแม่น้อยสิได้ซ้ําเดียวแม่น้อยสิว่าเก็บกอดเก็บกอดได้เก็บกอดซํานี่ล่ะบ่เบย่าวปานนี้บ่จําปานนี้อืม
2: ขอเพียงแม่ค่ะเก็บกอดได้ค่ะ
1: เออแม่นแล้วคนก็ขอเพียงแน่คิดมาเวลาช้ําหนักว่าซั่นอืมก็จังว่าอยู่นี่ลักมือกับนางขึ้นถือเพียงอยู่บนบ่ขอเพียงแม่บนนี้คนหาเอา
2: ครับอืมกระดิ่งวันน้ำหอบได้ค่ะหอบไข่อันสาวนำเรียนสาวกระสินนะคะหลักการไม่เที่ยงค่ะไม่เสริมค่ะไม่น้อยค่ะเป็นต่างไม่จดแล้วรถจะนั่ง
1: โอ้ยสมันลงหลิมน้ำแต่นั้นจังกวกๆ
2: อันทุกเสียงเรื่องส ายทั้งหมายเลขตามไม้ดลอเลยค่ะ
1: จ้า
2: จ้ากระติงไปจริงมากอยู่นอนค่ะนอน
1: เข้าใจอยู่ว่านอนเมียบนั่นมันนั่นล่ะ
2: ไม่ได้นอนเมียบค่ะนอนผู้หญิงมีลมยังทักผ่านอากาศพอใครดีก็เลยไหลไหมคะ
1: อืม
2: อาจารย์นี่เนาะงานเรา
1: สำนั่นล่ะเสียงกันจวดๆจัดๆให้ก็ถอดใคร
2: ดาวราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับอืมสายใดเป็นสายใดแล้ววันนี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลเป่ายังแห้งเลยดื้อเสียงผู้ใดก็วางใดก็ฮัลโหลครับบ่ได้ยินบันไดครับ
3: ขอฟังเพลงแม่ที่ตามฟังตลอดค่ะ
1: แม่ยังเน
3: า
1: ะ
3: ยังครับเรื่องน
1: ี้อันไหนก็ครับ
3: ทางทุกคนโดนโอ่งค่ะอันนี้มันเทปว่าค่ะฟังเงิน
1: บ่ครับก็เบ้าก็ผมยังนี่ก็ว่ามันเทปได้เป็นคนขากเนี่ยเบ้ากัน
3: แม่เห็นเบ้าแม่ก็ได้โทรฟังไว้กันตลอดค่ะในทางทุกคนโอ่งบ่ได้ค่ะ
1: บันดอนโอ่งดีครับ
3: มันน่ะแม่ก็ฟังติดตามค่ะไอ้วนาเว้าเรียงนั้นเรียงนี้ปุ๊บแม่ก็ฟังอยู่ทางพี่ทุกคืน
1: ฟังอยู่จริ
3: งนี่พุ่นน่ะค่ะ
1: ฟังผู้เดียวจะโคตรเหรอนั่นดิ
3: ฟังมาได้หมู่บ้านเฮาก็ฟังทุกคนนะคะบ่มีผู้โทรแม่ก็ได้โทรค่ะอ
1: ืมเค้าเจ้าก็สิ
3: แล้วค่ะ
1: เออเจ้าก็เจ้าสิฟังบ่ฟังบ่รู้เลยเนาะอืม
3: ฟังเจ้าฟังรู้เรื่องนี่ว่ากฎหมายที่พุ่นน่ะเว้าเรียงบัตรคนจนแน่นั่นน่ะนี่หลายอย่างที่พุ่นน่ะเว้าได้ความรู้ที่โตคนแก่ฟังก็
1: ครับ
3: ที่เป็นในหมู่บ้านจะมีบางอย่างค่ะ
1: อือ
3: หน้าที่เราคุยรายการตั้งนะคะเด้อคุยสนทนาเรื่องกฎหมายนั้นกฎหมายอยู่ทุกแม่ก็ติดตามฟังทุกคืน
1: ครับครับ
3: อันขอต้องเป็นหัวหน้าไอ้ร่องรองเท้าหน้าห้องได้เลยค่ะเด้อ
1: รองเท้าหน้าห้องครับ
3: รองเท้าหน้าห้องที่หัวหน้าร่องค่ะ
1: ครับ
3: อ้าวได้ขอครั้งนึงค่ะค่ะโอ้ร่องวันนั้นน่ะเนาะร่องเท้าวันสวัสดีนะคะ
1: มานาสวัสดีครับพี่น้องท่านดอนโอ่งเนาะนะครับทั้งโพชัยขอบคุณหลายกันละกันนะครับฟังสุมือรายการนะครับก็เป็นรายการบ่คือบ้านคือเมืองเขาดอกในรายการอื่นก็จะกสิเว้าเรื่องนั่นเรื่องนี้ไปนะครับหนามั่งหนาไม่ให้ห้าไปแต่ว่าของบ้านการบ้านยุสินกสิมีรายการกฎหมายเพื่อพี่น้องประชาชนหลายๆเรื่องบางเทื่อก็บ่มีแนวสิเว้าพี่น้องก็ถามมากเอามาเป็นประเด็นบอกพี่น้องฟังเพราะบางเสือบางที่พี่น้องถามมามันอาจจะตรงกับพี่น้องในมือใดหนึ่งมือหนึ่งหรือตรงกับญาติพี่น้องสิมนะครับเออเนาะก็จะเอามาให้ฟังเสียดีฮัลโหลไปใส่ละ
4: ฮัลโหลจ้า
1: ครับผมบ่ไม่ดอกมันทุ่มมาหลายเทียอยู่เพิ่นก็ซุ่มมาแล้วล่ะอืม
4: ว้า
1: แม่นมวยซุ่ม
4: เลี้ยงให้ความพัดดีขึ้นจวดๆนักดีทั่วมันนัดบ่กล้า
1: เพิ่นเลี้ยงอึ้งไว้เฮียนตะดังอวกๆอวกๆอยู่
4: ว
1: ้
4: า
1: ครับ
4: เลี้ยงปันเวทยังตั้งบักสร้างสบู่ได้บ่าว
1: เดี๋ยวได้เอาเขียนเกินสร้างสบู่เม็ดเที่ยงอืมครับโอ้ฝาห้องยังอีกวันนี
4: ้น้องเก่า200บาทได้เปล่า
1: น้องเก่า200
4: อันสับสับวันขมิ้น100บาทนะจ๊ะ
1: ครับ
4: แต่เป็น500แล้วมาเนา
1: ะ500ค่าส่ง50บาทเป็น550ครับอืมบักขามบ
4: ่ด่าที่ข้างเวทยังไหวจะดันไม่เบา
1: อ้าวคือที่ข้างดูแต่
4: อ
1: ้
4: าวแต่สุดก็โดนหุ่นไว้บ่าวเบาลืมแบบว่าจ้า
1: อ้าวบ่ลืมดอกคันเอาเขียนไม่ก็ได้เดี๋ยวเพิ่มนี่นะครับอืม
4: ฝากส่งมาพอไม่บ่าวสุดก่อนนั่น
1: อันนี้เพิ่มให้ครับอ้าวเป็น550คือเขาจะว่าเพิ่มบักขามให้ฟรี
4: จ้า550ก็บ่าวเนาะ
1: ครับ พียงอันใดเนาะหั่น
4: เพียงอันนักเจ้าฟังผัวในจ้าได้ลาลอกเด้อมาเด้อ
1: นี่ยังก็หากเจ้าซ้ำผัว
4: จ้า
1: โอ้ย
4: หากเจ้าซ้ำผัวยิ่งไม่หากเจ้าซ้ำก็ผัวนี่ละเบา
1: เอาโอ้ยฝนไม่อีกเราก็ได้เขาก็ได้ยินยังว่าผัวผัวนี่ละหากผัวหากผัวไปได
4: ้หากเจ้าซ้ำผัว
1: ก็เต้าเบิดเอาหู้แล้วละหากเจ้าซ้ำผัวแต่ว่ากันเปิดเพลงสิบได้ยินเสียงฝนดอกพี่น้องเพราะว่าเราไม่ได้เปิดไมค์อันนี้เปิดไมค์อยู่เน
4: า
1: ะ
4: ม
1: าไปสายฝน
4: จ
1: ้าครับผม
4: จ้าไปวัดพุทธเจ้าสายลมจ้าดำไม่ละรอจ
1: ้
4: า
1: ปอดผมโอเคครับนะครับขอบคุณเมธียงนะครับสบู่น่าจะมาฮอดเดี๋ยวนี้ฮอดประมาณฮอดประมาณขอนแก่นละนะครับประเดินทางมาประมาณ10ลังเด้อนะครับมีนมเข่านมแพะนะครับมะขามขมิ้นนะครับมะละกอแล้วก็ขิงนะครับนี่สิมีมาเนาะล่ะพี่น้องสามารถสร้างได้เดือนนี้เนาะพวกบ้านยุสินกับมะฮอดกะจิอาจสิอาจสิส่งออกวันอาทิตย์ก็ได้นะครับหรือว่าสร้างส่งออกวันจันทร์เนาะนะครับขอบคุณทางบาขอกี้โยดว่าเพิ่นลี่ฟังอยู่เด้อว่าซั่นเพิ่นสร้างอันสบู่มานะครับบักขามนมข้าวนมแพะก้อนกลมขมิ้นรวมแล้วได้พันหนึ่งได้ว่าเด้อว่าซั่นเนาะนะครับมีแม่น้อยสีฐานสร้างจองกับมาแล้วก็ร้านชิปเปอร์มอลสีแยกไฟแดงนะครับเพิ่นก็สร้างมาไว้อยู่เดี๋ยวหลายอยู่นะครับมีนมเข่านมมะขามมันก็สร้างมาเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเด้อมันสิหลงกันนะครับแล้วก็พี่รองท่านจัตุบอกว่าเอานมเข่าซีโหลนะครับคุณแม่พันปีจะส่งให้เด้อครับเรื่องมะขาม200บ่ลืมเด้อนะครับเดี๋ยวให้มันฟังอยู่ก็ได้เนาะนะครับโอ๊ยตายฝนก็ได้เนาะเอาจักสายซะเกินก่อนสิฟังเพียงได้ยินแต่เสียงฝนฮัลโหลซี
4: จะได้อ
1: ัน
4: เ
1: ส
4: ีย งได้ย
1: ิน
4: ได้เส
1: ีย
4: งฝน
1: แล้วนะจังว่าได้ละเสียงฝนแม่เอ้ยแต่มันตกดีอันตะกี้ก็บ่ตกแต่มันตกตอนเฮาสิเข้ารายการ
4: บอก
1: ว่
4: า
1: ด
4: ีบอกว่าท่านพูดได
1: ้มันบอกว่าได้มันบอกยากบอกยากก็อย่างตัวอีฝนนี่
4: ว
1: ัน
4: หน้าเม
1: ื่
4: อแม่
1: เ
4: ขาวัดแม่เอาอยู่คือ
1: เ
4: ม
1: ื่อ
4: เ
1: มื่อ
4: เ
1: จ้าเอาเมื่อเขาวัดบ่เมื่อไร
4: เม
1: ื่อวานนี่บ่มีฝนทางนี่บ่มีฝนทางนี่มื้อคืนจัดกันแตกแซ่วๆอยู่
4: ตกแค่ยังบ่เจ้าที่เขาวัดได้ข้าวไปเ
1: ปีย
4: กเ
1: มื่อเอ้ยสังบยานหมื่นเนาะใส่เกือบเพราะว่ามันหมื่นตุลุยจุดไม่หมื่นตุลุยจุลายอยู่เดินวัดแต่บ่หมื่นอยู่ติเ
4: อ้นกขอมาวัดเมื่อใดก่อน
1: วัดวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ล่ะสร้างโลดสิสร้างหยังก็ได้
4: ไ
1: ห
4: วสร้างจังได๋บ่ทันได้ไปหาลูกน้อง
1: ไปหาลูกน้องไป
4: ร้องหาผู้เอายาผู้เอานั่นก็มีน้ำมันย่างขี้บ่ละมัน
1: น้ำมันก็ย่างอยู่กาแฟก็ย่างไปคั่วก็ย่างสร้างโลดผู้จังหยังบ่ต้องไปถามเพิ่นดอกก่อนเวลาน่ะเพิ่นก็จะว่าคือบ่ให้กูแน่คือเอาตัว
4: เอาเดี๋ยวหน่อยเอาหลายก่อน
1: เนาะสร้างไปหลายๆบ่เป็นตีภาษาขายดีเป็นที่ลงสั่งเนาะบึ้มบั่มบึ้มบั่ม
4: เด
1: ี๋
4: ยว
1: สร้
4: างดอก
1: เพิ่นได้สร้างน้ำแม่เสริมเด้อเพิ่นได้สร้างน้ำแม่เสริมเด้อฝ่าโทรมาสั่งเล่า
4: บอกแค่แน่แต่นั้น
1: ผู้ใดฟังอยู่ผู้ใดนอนเมียบนอนสั้นเขาอยู่จังได้กระสางละกันคิดได้ยินอยู่นี่ก็ยามหาแม่เสือมแน่มืออื่นนั่นว่าสั่นก็อื่นแม่เสือมไปหา
4: ขอโทษต่อนอนด้วยกันแต่ว่าบ่เมียบ
1: หรอนอนเมียบสั้นเขาปันตะกะเตียนเนาะ
4: นอนมากแล้วก็สิดับตัวบ่นี
1: ่ทำไรเหี้ยอยู่ดูดจังไรก่อนหมอนไล่เมื่อละ
4: หิวนอนคืออย่างนี้เปิดใจไว้ในเรื่องฟัง
1: บ่พากันนอนดิสิอยู่วัดมื้อคืนบ่นอนซะบ่
4: นอนอย
1: ู่
4: นอนเหลือ
1: ตื่
4: นเหล
1: ือ ความ
4: นอน
1: ตื่นได้ที่3คืนขึ้นมาหยังตะดึกแท้
4: เอ้
1: า
4: ก็ดูว่าทําบัดหลวงพ่อท่าจะได
1: ้ที่นึงว่ามาต้มมาม่าเนาะอยู่วัดกับว่ากันต้มมาม่าแต่ตี3
4: แค่มาม่า
1: ก้อยดึกไปซั่นแล้วปุ้งลุยปุ้งเฮ้เนี่ยโอ้เสียงฝ่าแม่ยางตำมันมอดตำยางกระเจ้าปลุงตุงเปียงตีถั่วโถเหี่ยวกันเสียเอาสาย
4: ย
1: ัง จวดแล้วฝนตกเนาะหัน
4: เอาขอพี่ยังอีหยังก่อนด่านหลวงก้อนเนอะแม่หลวงก้อน
1: อีหยังเพี้ยหยัง
4: อีหยังเนาะบาดเนาะ
1: เพียงอย่างเนาะเพียงถอดเทียนดิมาลาดวงดอกไม้มาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้อยู่ในใจทันที
0: ดวงสารพัน
1: ค่ะอ้าวสารพัน
0: เอาขมอบไปแม่น้อยแม่เทียงเลยเ
1: มื่อไปรวดมานอนฟัง
0: แม่เสียร้ายท่านแม
1: ่เ
0: ออแ
1: ม่แปดนะแม่เลยนอนหนีนอนไรเงี้ยนอนนอนไรเงี้ยเลยแต่เราคนนั่น
0: แม่เดียนนั่นแม่แม่หน่อยแม่สารนั่นแม่เลยว
1: ัน
0: หลวงเรื่องนั่นแม่แม่ติ้งแม่วันโตก้ม
1: น่าหลายแม่แล้ว
0: ฟ
1: ัง
0: อยู่ไกลไกล
1: ฟังอยู่ไกลไกลอีกก็
0: น
1: ้
0: องหงวันน้องหงเบิดบ้านเ
1: ลยเบิดบ้านเลยติผู้ใหญ่บ้านก็ให
0: ้
1: ผู้ใหญ่บ้านเมียผู้ใหญ่บ้านก็ให้เนาะ
0: ไอ้เบิด
1: โอ้ยจะเป็นฟังบ่หรอก
0: แม่สีทองนั่นแม่ขี้โยดมากนะบอกคือว่าแต่งินเขาขี้โยด
1: ก็ขี้โยดเป็นโทรศัพท์มาสั่งแต่แต่หมูเศร้านี่แหละคนว่าฟังกี่
0: เ
1: รื่องเบาฟังจอบฟังขี้ตายนี่จอบประ สันจอบฟังครับครับผมเออจอดเฝ้าเนาะหากท่านยังบ่ท่านหลุดติดคือเฝ้า
0: หัวหน้าหัวหน้าเนี่ยแต่ยังได้ค่ะ
1: ทราบแล้วล่ะลิ้นปอกแปลกแปลมันมากเป็นบาดบาดเนาะ
0: มันมากเป็นบาดบาดมากกว่าใดมาก
1: นะนั่นเป็นบาดเสียงเสียงฝนดังมากกว่านะ 2,000 ปีว่า
0: จะเอาไปตั้งยุโรปหาถูกฆ่าก้อนมือเง
1: ินยางไปโรดตีเขาล่อไปโรดแพ้จะเอาสบู่เอาหยังเอาทางมาเด้อว่า
0: จ้า
1: จ้
0: าจ้าไอ้มะฮอดก้อนสวดยังตั้ง
1: เลยอุ้ยสมมติฮอดกับวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะไม่ได้จัดรายการเนาะ
0: แ
1: ค่
0: ที
1: ่
0: บอกแล้วโทรก
1: ัง
0: เว
1: ีย
0: นก
1: ็
0: ได
1: ้
0: จ
1: ้
0: ะเนาะ
1: โทรก็โหลดเอาไปใส่ละเอาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพอไปซ้ำเอาเดี๋ยวเด้อฟังเพลงกันบ่หนีพี่น้องเอาฝนเริ่มเศร้าแล้วล่ะปอกแปกปอกแปกเดี๋ยวเธอคือฆาตกรก้อนมูของเดือนเพิ่นอำนวยพรสาวน้องลำลึกบอกว่าเปิดให้เพิ่งแน่ฉันคอยฉันคอยหรือไม่ฉันคอยแม่นเพิ่งหนีบอกเออว่าแม่นคนหลังคนหลังยังค่อยตัวเนาะเธอที่รักถ้าหากฉันตายไม่มีโรคร้ายอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงตายเพราะความใจหลักถ้าได้มาเธอจัดแจงเรื่องสี่บ่เห็นนี่บ่เห็นใจหลักคือหาบ่เห็นตีเธอละวัตถุบังคาบังคาละบังคาบังก้อยเอาเลือดหญิงราคาหญิงให้ได้เป็นหายเอาพอแล้วครับพี่น้องลองเพลงเหรียญมาเป็นเงินมาหาบ่พอเดือดเพชรอำนวยพรขึ้นมาซอยงานจังหวัดในฝนก็แห้งตกเช่นนี้

0: านก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200

0: ครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200
1: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
2: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทริโอเน็ตกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดรฟรีสกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๊วยคอฟฟี
2: ่ DJ ชูศิลป์0809798200 0809798200
4: พี่น้องเอ้ยจะนี่ฝนตกแห้งที่ลงมาอีกแล้วนะครับแห้งจนว่าว่าได้เลยพี่น้องคันว่าวมันสิมีเสียงแบบนี้ล่ะเสียงฝนซาซาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดเพลงเงี้ยวจนจบรายการไปเลยพี่น้องเพราะว่าอย่างที่เพราะว่ามันว่าว่าได้ยินนะครับบ้านอยู่สิงห์ก็ได้ยินจนญาติพี่น้องได้ยินเสียงฝนตกแห้งนะครับเดี๋ยวเพลงล่องเท่าหน้าห้องเพลงยังสาวกาลสินขอเพลงขอเป็นนักอีกได้จัดให้เด้อนะครับทุ่มมาหลังไม่ก็ได้ครับช่วงนี้สิบอกขอเบาหนาไม่ได้ครับว่าฝนแห้งอีหลีครับฝนแห้งแล้วก็ตกแบบเดิมลืมหูลืมตาเลยครับฝ้าก็ห้องแห้งพร้อมเอาไว้สามีสักเกินพอกันไหมมือไหมนะครับพี่น้องสำหรับมือนี้น้องรับฟันดีราตรีสวัสดิ์ด้วยครับเด้อ

ื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร0809798200

นับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0809798200

สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดย่อฟกช้ำบวมแมลงสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0809798200สบู่หอมลดสิวฝ้าผดผื่นคันสูตร2ตาระคังทองสูตร2ตาระคังทองสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080-979-8200สบู่หอมสบู่สมุนไพรต้องระคังทองสูตร2เท่านั้น

0: ครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์กระต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่080-979-8200
1: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
2: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้หมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080-194-5318เด้ที

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูลศูนย์คิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080 194 5318ได้ที่

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
6: พอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมโดยพระพรหมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุแห่งวัดชลประทานรังสฤษปากเกร็ดนนทบุรีเรื่องทำจิตให้คงที่ไม่ยินดียินร้ายขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้

บริษัททั้งหลายขณะนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมแล้วหาที่นั่งนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถได้ยินเสียงชัดเจนไม่ต้องกลัวฝนเพราะว่าฝนไม่ตกเรานั่งพักให้สบายแล้วก็ตั้งใจฟังเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วจะได้นำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราต่อไปวันนี้เป็นวันอุโบสถแรม15ค่ำเดือน8เข้าพรรษามาได้15วันแล้วพระสงฆ์ที่จำพรรษาก็มาได้15วันเช่นเดียวกันวันเข้าพรรษาผ่านมา15วันก็เรียกว่าเป็นเวลาที่เราจะต้องคิดนึกพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองว่าในรอบพรรษาที่ผ่านมา15วันนี้เราได้ทำตนอย่างไรศีลของเราเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรจะได้รู้จักสิ่งนั้นถูกต้องว่ามันมีอยู่ในใจของเราขนาดไหนอะไรควรเพิ่มเติมให้มากขึ้นอะไรมันลดน้อยลงไปเรื่องลดนี่ไม่ค่อยจะดีเช่นลดค่าเงินบาทนี่ก็เสียหายทำให้เงินราคามันน้อยลงไป

มีเงินอยู่บาท100สตังค์แต่พอลดลงไปมันเหลือไม่ถึง100สตังค์มันรู้ว่าขาดเพราะไปซื้อของของมันแพงขึ้นเพราะเงินมันถูกลงไปทำให้เกิดปัญหาแต่ว่าจะทำอย่างไรได้เพราะว่าเรื่องของลูกมันก็เป็นอย่างนั้นขึ้นลงลงเปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดเวลาเราอย่าไปเป็นทุกข์กับสิ่งที่มันไหลขึ้นไหลลงแต่เราต้องศึกษาให้รู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงจิตใจจะได้มันไม่หวั่นไหวโยกโครงไปกับสิ่งเหล่านั้นใจที่ไม่หวั่นไหวเป็นใจเขาเรียกว่าคงที่ภาษาพระเรียกว่าตาทีตาทีหมายความว่าคงที่ไม่เอ็นไม่เอียงไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งเวลาได้ก็ไม่ดีใจเวลาเสียก็ไม่เสียใจอย่างนั้นเรียกว่าใจคงที่คงที่เพราะเรามีปัญญารู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงรู้ว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นอยู่อย่างนี้เราสวดมนต์ทุกวันพระเวลาสวดคำพิจารณาตักเตือนตัวเองว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายก็เป็นทุกข์รูปไม่ใช่ตัวตนไม่ควรจะเข้าไปยึดไปถือเอาตอนใดตอนหนึ่งว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราเพราะการเข้าไปยึดไปติดนั้นทำให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตเพราะการไปยึดไปเกาะเราจะไม่ยึดสิ่งนั้นไม่เกาะสิ่งนั้นแต่เราจะมองสิ่งนั้นด้วยสติปัญญามองด้วยปัญญาก็มองให้รู้ว่ามันเปลี่ยนไปอย่างไรมันไม่คงที่อย่างไรไม่มีเนื้อแท้อย่างไรเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาทำความเข้าใจอยู่บ่อยๆเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราก็พูดกับตัวเราเองได้ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองมันเป็นเช่นนั่นเองคือธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเราจะบังคับก็ไม่ได้จะฝืนใจก็ไม่ได้เพราะไม่มีอะไรอยู่ในอำนาจของใครมันมีแต่เพียงว่าไหลไปเรื่อยไปจนกระทั่งแตกดับไปเท่านั้นเองเราพิจารณาอย่างนั้นจิตที่จะเข้าไปยึดไปติดอยู่ในสิ่งนั้นนั้นก็ลดน้อยลงไปเราจะเบาขึ้นบางขึ้นมีความสุขมากขึ้นเบาคือไม่หนักใจบางก็หมายความว่าสิ่งที่มาพอกหนาในจิตใจเหลือน้อยถูกขูดถูกกล่าวด้วยสติด้วยปัญญามันก็บางลงไปจนกระทั่งหมดไปเหลือแต่ใจแท้ๆที่เป็นธรรมชาติคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเท่าใดเพราะมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับอันนี้เป็นหลักที่ญาติโยมจะต้องพิจารณาบ่อยๆไม่ใช่เพียงสักว่าสวดจำได้แล้วก็สวดกันทุกวันหรือว่าสวดกันทุกวันพระแต่เวลากระทบอะไรก็วู่วามยินดีบ้างยินร้ายบ้างอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องแสดงว่าเราไม่ได้ใช้หลักธรรมะเป็นเครื่องมือประคับประคองจิตใจจิตใจที่ไม่มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองย่อมโลดเต้นไปตามสิ่งที่มากระทบเวลาโลกมันเกิดเปลี่ยนแปลงไปในทางดีเราก็ไหลไปกับความดีเปลี่ยนแปลงไปในทางร้ายเราก็ไหลไปในทางร้ายไม่คงที่มีการขึ้นขึ้นลงลงวิ่งเต้นไปตามสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงคนเราถ้าวิ่งมากมันก็เหนื่อยจนลิ้นห้อยก็ว่าได้แต่ถ้าเราไม่วิ่งตามมันแต่เรารู้ว่ามันวิ่งอย่างไรมันไปถึงไหนและมันหยุดอย่างไรเราไม่วิ่งตามแต่เราหยุดพิจารณาสิ่งนั้นเพื่อให้เข้าใจชัดในสิ่งนั้นถูกต้องสภาพจิตใจก็ไม่หวั่นไหวไม่โยกโครงไปกับสิ่งเหล่านั้นอันจิตของคนเรานั้นโดยปกติธรรมชาติเป็นสิ่งที่ปองใสอยู่ตลอดเวลา
ไม่ได้ขุ่นมัวไม่ได้เศร้าหมองด้วยอะไรอะไรที่จรมากระทบอันนี้คือเนื้อแท้ของใจเราธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าที่เศร้าหมองก็เพราะว่ามีสิ่งมากระทบเราเรียกสิ่งนั้นว่าอารมณ์อารมณ์เข้าทางตาเข้าทางหูทางจมูกทางรสผ่านลิ้นทางกายประสาทกระทบร่างกายแล้วเรารับด้วยไม่รู้ด้วยไม่เข้าใจเรียกว่ารับสิ่งนั้นโดยอวิชชาเมื่อเรารับสิ่งนั้นโดยอวิชชาเราก็ถูกมันกัดเอามันทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนใจเช่นว่าถ้าดีเราพอใจความดีนั้นมันก็กัดเราเหมือนกันความชั่วเราไม่พอใจมันก็กัดเราเหมือนกันถ้าเราไม่ให้สิ่งนั้นกัดเราทำร้ายเราเราก็ต้องมองว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรไหลไปอย่างไรและมันดับไปอย่างไรหายไปอย่างไรต้องนึกตามมันไว้พิจารณามันไปเรื่อยๆสิ่งนั้นก็จะไม่แว้งกัดเราให้เกิดความเสียหายคนเราที่มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเพราะอารมณ์ที่มากระทบเพราะอารมณ์นั้นก็มีสองแบบเป็นที่พอใจอย่างหนึ่งเป็นที่ไม่พอใจอย่างหนึ่งมันมีอยู่อย่างนั้นบางอย่างเราก็พอใจเมื่ออารมณ์อันพอใจมากระทบเราก็ดีใจตื่นเต้นหัวเราะหัวไห้มีอาการร่าเริงแต่ถ้าไม่เป็นที่พอใจมากระทบหน้านิ้วคิ้วขมวดแล้วก็คิดด้วยความร้อนด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจในเรื่องนั้นสภาพจิตใจเปลี่ยนจากความสว่างเป็นความมืดเป็นความบอดแล้วก็มีความทุกข์เพราะเรื่องอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าถูกหลอกนั่นเองเราถูกอารมณ์มันหลอกให้เพลิดเพลินให้หลงไหลให้มัวเมาในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ถูกหลอกเรื่อยไปเพราะเราไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านั้นจึงตอกถูกต้มถูกหลอกอยู่ตลอดเวลาคนที่อยู่ด้วยสิ่งต่างๆมาหลอกมาหลอนจะเป็นความสุขได้อย่างไรนอนก็ไม่เป็นสุขนั่งก็ไม่เป็นสุขจะทำกิจการงานอะไรก็ไม่มีความสุขใจเพราะใจมันกังวลวิตกอยู่ในเรื่องนั้นๆตลอดเวลาปัญหาไม่จบไม่สิ้นเพราะเราไม่ได้พิจารณาไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจเรื่องนั้นถูกต้องพระพุทธเจ้าจึงสอนเราว่าให้มันพิจารณาให้มันศึกษาเรื่องนั้นๆให้รู้ชัดตามสภาพที่มันเป็นจริงอย่ารู้แต่เพียงภาพมายาผิวเผินอย่าดูแต่ภายนอกแต่ต้องดูให้ทะลุเข้าไปแทงให้ตลอดในเรื่องนั้นให้รู้ว่ามันคืออะไรชัดเจนแจ่มแจ้งถ้ารู้ว่าอะไรแล้วเราก็จะไม่ติดใจไม่หลงไหลไม่มัวเมาในสิ่งนั้นเพราะเรารู้ว่ามันคืออะไรความหลงไหลมัวเมาก็หายไปจิตเราก็เป็นตัวเองคำว่าเป็นตัวเองหมายความว่าถอยกลับไปสู่ภาวะดั้งเดิมภาวะดั้งเดิมนั้นคือความสะอาดความสว่างสงบของใจแต่ที่เปลี่ยนเป็นสกปรกเราร้อนวุ่นวายเพราะเราไม่รู้จักสิ่งที่มากระทบเราหลงเรามัวเมาในสิ่งนั้นเพลิดเพลินไปในสิ่งนั้นบางทีหลงไหลมัวเมาเพลิดเพลินจนหมดเนื้อหมดตัวต้องจ่ายทรัพย์สมบัติเพื่อซื้อเพื่อหาสิ่งนั้นมาบำเรอความอยากของตัวแล้วความอยากที่มันเกิดขึ้นในใจเรานั้นมันจบเมื่อไหร่มันสิ้นเมื่อไหร่ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นเพราะเราไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอพระท่านจึงกล่าวว่านัตถิตัณหาสมานตีแปลว่าแม่น้ำที่เท่าตัณหาไม่มีตัณหาก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอด้วยรูปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยสิ่งที่มากระทบทางกายประสาทไม่อิ่มไม่พอได้เท่านี้อยากได้เท่านู้นอยากได้เรื่อยๆไปจนไม่รู้ว่าจะได้สักเท่าไหร่เรียกว่าเป็นควายบวกบวกบวกบวกบวก
จนไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไรเพราะไม่เข้าใจในสิ่งนั้นแล้วก็ต้องเที่ยววิ่งเที่ยวหาการเที่ยววิ่งหานั้นเป็นทุกข์หรือไม่ญาติโยมพิจารณาเราหาสิ่งใดก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นเพราะหาด้วยความร้อนใจด้วยความอยากจะมีจะเป็นในสิ่งนั้นนั้นเราก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจแต่ถ้าเรารู้ว่ามันคืออะไรแล้วเราก็หยุดอยากหยุดแสวงหาพอหยุดมันก็สบายใจโปร่งใจแต่ถ้ายังไม่หยุดมันก็เป็นทุกข์เรื่อยไปเหนื่อยเรื่อยไปคนบางคนเกิดมาเป็นทุกข์ตลอดเวลาไม่รู้จักพักใจไม่รู้จักหยุดจากความอยากไม่หยุดจากความหลงไม่หยุดจากความมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นสภาพจิตใจก็เหนื่อยหน่ายในสิ่งนั้นแต่ไม่ได้เหนื่อยด้วยปัญญาการที่เหนื่อยไม่มีปัญญากำกับนั่นเป็นความเหนื่อยที่ทำให้เราเหน็ดเหนื่อยทั้งกายทั้งใจเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไรมันจะหยุดเมื่อไรมีความกังวลมีความห่วงใยมีความยึดติดอยู่ในสิ่งนั้นตลอดเวลาก็มีปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนให้เราทั้งหลายว่าอย่าอยู่ด้วยความยึดอย่าอยู่ด้วยความติดอย่าอยู่ด้วยความหลงอย่าอยู่ด้วยความมัวเมาอย่าอยู่ด้วยความประมาทแต่ให้อยู่ด้วยการลืมหูลืมตามองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าด้วยสภาพที่เรารู้ว่ามันคืออะไรเราเรียกว่ามองด้วยปัญญาเมื่อมองด้วยปัญญาเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันน่ารักที่ตรงไหนมันน่าพอใจที่ตรงไหนมันน่าจะเอามาของตัวที่ตรงไหนนะเมื่อพิจารณาไปรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ชัดว่ามันไม่มีอะไรที่น่ารักไม่มีอะไรน่าเอาไม่มีอะไรที่น่าจะเข้าไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราจิตมันก็เบื่อหน่ายคลายความกำหนัดแล้วมันก็หลุดพ้นไปเองอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะได้ศึกษาทำความเข้าใจโดยเฉพาะในวันอุโบสถซึ่งเป็นวันที่เราเข้าอยู่เพราะคำว่าอุโบสถแปลว่าเข้าไปอยู่ในกรอบของศีล8ข้อที่เรารับจากพระไปศีล8ข้อนั้นเป็นบทฝึกหัดเป็นบทเรียนเหมือนกับแบบฝึกหัดของเด็กๆที่รับไปทำที่บ้านบ้างทำที่โรงเรียนบ้างเราก็รับแบบฝึกหัดมาปฏิบัติว่าจะไม่ฆ่าใครอย่าไม่ฆ่าใครอย่ามีใจประกอบด้วยความรักเพื่อนมนุษย์มีความเอ็นดูมีความกรุณาต่อบุคคลเหล่านั้นต้องการให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์พ้นร้อนถ้าเราเห็นว่าเขามีอะไรที่เป็นทุกข์อยู่เดือดร้อนใจอยู่เราก็เข้าไปช่วยเหลือบุคคลนั้นเท่าที่เราจะช่วยได้เท่าที่เรามีวัตถุเท่าที่เรามีความรู้ความสามารถที่จะพูดให้คนนั้นหายหลงหายเมาหายประมาทให้อยู่ด้วยสติปัญญาได้อย่างใดเราก็ทำอย่างนั้นการทำอย่างนั้นเป็นการแสดงน้ำใจว่าเรามีความรักมีความสงสารเพื่อนคนนั้นเขาได้รับคำแนะนำคำเตือนแล้วเขาก็จะรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวกันแล้วก็เปลี่ยนวิถีความเป็นอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาไม่อยู่ด้วยความหลงไหลมัวเมาสภาพจิตใจก็ดีขึ้นความสุขก็มั่นคงขึ้นความเป็นอยู่ทุกอย่างดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์เพราะเรามั่นอยู่ในศีลข้อที่1ศีลข้อ2หมายความว่าไม่เอาของใครๆมาเป็นของตัวสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี่มันมีอยู่เพียงพอสำหรับทุกคนกินใช้แต่มันเกิดไม่พอขึ้นมาก็เพราะว่าบางคนเอาไปใช้ส่วนตัวเสียมากดึงเอาไปทำประโยชน์ตนมากคนอื่นก็ขาดประโยชน์ไป
การกระทำการดึงเอาไปเพื่อตัวนั้นแต่หากว่าดึงผิดวิถีทางเช่นไปโกงเขาไปช่อเขาไปเบียดเบียนเขาให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนหรือบางทีต้องฆ่ากันถึงกับไม่ตายไปข้างหนึ่งเช่นพี่ๆน้องๆอยู่ในครอบครัวเดียวกันทรัพย์สมบัติมีมากพ่อแม่อุตส่าห์ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำหาเงินหาทองไว้ให้ลูกได้กินได้ใช้แต่พ่อแม่ตายแล้วลูกเข้ากันไม่ได้ทำไมจึงเข้ากันไม่ได้เพราะจิตมันไปอยู่ที่วัตถุที่เงินที่มรดกที่ตนจะพึงได้แล้วก็คิดว่ากูต้องได้มากกว่าคนนั้นได้ดีกว่าคนนั้นสมมติว่ามีที่ดินหลายแปลงแปลงหนึ่งมันอยู่ในทำเลเหมาะอยู่ใกล้ลำน้ำอยู่ใกล้ถนนสะดวกแก่การไปมาใครๆก็อยากได้แผ่นดินตรงนั้นถ้าเขาแบ่งให้ที่ตรงอื่นตนก็ไม่พอใจไม่อยากได้ก็เกิดขัดใจกัน

หาเข้าไปไม่ได้สวนเข้าไปไม่ได้เพชรเนนจินดาที่ประดับประดาตกแต่งร่างกายพอหมดลมหายใจลูกหลานนั่งจ้องตาเป็นมันพอหมดลมหายใจก็ถอดเอาไปเลยเบียดบังเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเอาไปแล้วอันนี้แสดงว่าเอาไปไม่ได้เราอุตส่าห์เวลาอาบน้ำศพเสร็จแล้วเอาเงินใส่ปากให้กระสุบใส่ปากให้เพื่อเอาไปใช้เอาไปได้ถึงไหนเอาไปได้เพียงเชิงตะกอนตอนนั้นเองเราเวลาเผาศพแล้วไปเก็บอัฐิคือขี้กระดูกและขี้เถ้าเก็บไปเก็บมาเจอเงินเหรียญบาทแต่หลานเจอก็ยกให้อ้าวคุณปู่ให้หนูความจริงคุณปู่ไม่ได้ให้ท่านเอาไปไม่ได้เลยทิ้งไว้ที่เจิงตะกอนกระดูกก็ทิ้งไว้เนื้อถูกเผาไหม้ไปไม่เหลืออะไรแต่กระดูกมันแข็งมันก็เหลืออยู่ทำให้เราได้เรียนได้รู้ว่านี่ตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้นาเข้าไปไม่ได้สวนเข้าไม่ได้ตึกแถวเข้าไปไม่ได้เงินทองในธนาคารก็เอาไปไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของใครแต่เป็นของของธรรมชาติที่มีไว้สำหรับคนเกิดมาได้กินได้ใช้แต่นี้คนที่มีความรู้มากอยากได้ก็ไปเอาเบียดบังเอาประโยชน์ผู้อื่นมาเป็นประโยชน์ส่วนตัวคนหนึ่งก็ขาดประโยชน์ไปถ้าขาดมากๆเข้าเขาก็แค้นใจพยาบาทจองเวรแล้วก็ไปฆ่าแกงกันส่วนมากก็เป็นญาติกันนะที่ฆ่ากันอยู่ตัวไปคนอื่นจะมาฆ่ามันน้อยอันนี้ก็เพราะความโลภเป็นเหตุไม่ถือศีลข้อที่สองไว้แต่เราถือศีลข้อที่สองเราสำนึกรู้สึกตัวได้บทเรียนเป็นเครื่องสอนใจว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราเราเอาไปไม่ได้แต่แม้มันจะอยู่กับตัวเราเราก็พูดกับตัวเองว่าฉันใส่ชั่วคราวฉันใช้ชั่วครั้งคราวเวลาฉันเจ็บหนักหมดลมหายใจฉันก็เอาไปไม่ได้ต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นใช้กันต่อไปนึกว่าอย่างนั้นบ่อยๆเป็นเครื่องเตือนใจเราก็จะไม่หลงไหลไม่มัวเมาในสิ่งนั้นเพราะเห็นว่ามันมิใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงอันนี้ต้องคิดไว้บ่อยๆปลอบโยนจิตใจไม่ให้มันไปเกาะไปจับไปติดอยู่ในสิ่งนั้นความทุกข์ประพรัดพรากก็ไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้ยึดว่าเป็นของเราถ้ามันแตกมันหักไปเราก็พูดได้ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ของแตกได้ก็ต้องแตกของหักได้ก็ต้องหักของหายได้มันก็ต้องหายของที่ขโมยลักได้มันก็มาขโมยของเราไปอย่าไปเสียใจมันเลยเพราะของหายแล้วเราจะเสียใจทำไมของหายแล้วใจหายไปซะด้วยนั่งเศร้าสุขเสียใจอาลัยอาวรณ์กินไม่ได้นอนไม่หลับเรื่องอะไรที่ลงโทษตัวเองอย่างนั้นเป็นความเขลาชนิดหนึ่งเราไปยึดติดในสิ่งที่เราหามาได้ยึดไว้ว่าเป็นของตัวแต่ไม่ได้นึกว่ามันมิใช่เป็นของฉันแต่เรานึกว่าไม่ใช่ของเราเราก็ไม่เสียใจแต่ว่ามันอยู่กับเราก็ใช้ไปก่อนใช้ให้ดีรักษาให้ดียังไม่จำเป็นจะให้ใครมาเอาก็จะเอาไว้ก่อนเรามีไว้ด้วยปัญญามีอะไรถ้ามีด้วยปัญญาก็ไม่เป็นทุกข์แต่ถ้ามีด้วยความไม่มีปัญญาก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจด้วยประการต่างๆโยมทดสอบตัวเองได้ว่าเรามีอะไรอยู่บ้างแล้วเราเป็นทุกข์เพราะเรื่องนั้นไหมมีบุตรเป็นทุกข์เพราะบุตรไหมมีทรัพย์เป็นทุกข์เพราะทรัพย์ไหมมีลาภเป็นทุกข์เพราะลาภไหมมีวาสนาบารมีได้เป็นใหญ่เป็นโตนั่งทุกข์ไหมทุกข์กลัวคนอื่นจะมาแย่งเอาอำนาจของเราไปมาแย่งลาภของเราไปถ้ามีอย่างนี้มันก็ไม่ไหวทรมานตัวเองให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจมีโดยไม่ต้องเป็นทุกข์จึงจะใช้ได้เป็นอะไรก็เหมือนกันเป็นอย่าให้เป็นทุกข์เช่นได้เป็นผู้แทนก็อย่าเป็นทุกข์เป็นรัฐมนตรีก็อย่าเป็นทุกข์เป็นนายกก็อย่าเป็นทุกข์

แต่ว่าเป็นเพื่อรับใช้ส่วนรวมรับใช้ประเทศชาติทำงานเพื่องานทำงานเพื่อหน้าที่ไม่ได้ทำเพื่อจะเอาอะไรเพื่อตัวเพื่อความมั่งคั่งต่อไปคนเรามันคิดไม่ค่อยได้เพราะยึดติดในวัตถุความจริงถ้าเราไม่ยึดไม่ติดไม่หวังอะไรไม่เป็นอะไรมันก็มีเกียรติอยู่ในตัวแล้วมีความดีอยู่ในตัวแล้วคนก็นิยมชมชอบเวลาคราวเลือกตั้งคราวหน้าเขาเห็นออกคนนี้มือสะอาดไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ควรที่จะได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกต่อไปหรือเป็นรัฐมนตรีต่อไปเป็นผู้แทนต่อไปเขาก็เลือกอีกเขาเลือกอีกแต่นี่คนเรามันไม่ฉลาดคิดแต่จะแสวงหาวัตถุไปแลกกับความเป็นใหญ่เป็นตู่เอาเงินไปแลกกับความเป็นผู้แทนเอาเงินไปแลกกับความเป็นรัฐมนตรีเอาเงินไปแลกเพื่อเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่างูทางนั้นยังอยู่ในสภาพของคนงูคนไร้ปัญญาแล้วก็เป็นทุกข์เป็นอยู่ก็เป็นทุกข์กลัวคนอื่นจะมาแย่งกลัวคนอื่นจะมาล้มเป็นทุกข์แต่ถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นเราคิดว่าถึงบทที่ฉันจะต้องเป็นอย่างนี้บทที่ฉันต้องแสดงให้เป็นนายกแสดงเป็นรัฐมนตรีแสดงตำแหน่งอธิบดีหรืออะไรก็ได้ก็ตามที่เขาให้เป็นน่ะเราก็แสดงตรงนั้นเป็นตัวละครที่จะแสดงฉากนั้นก็แสดงให้ดีให้เป็นที่พอใจของคนดูเวลาเราเข้าฉากคนตบมือเกลียวแสดงความดีใจเสียใจพอเราโผล่ออกมาคนก็ตบมือต้อนรับเพราะเราแสดงดีคนพอใจอย่างนั้นแล้วมันก็สบายแต่ว่าความคิดอย่างนั้นมันไม่เกิดเพราะไม่ค่อยศึกษาธรรมะไม่กล่าวคลายพระที่สอนธรรมะให้คนเกิดความรู้ความเข้าใจชอบไปหาพระที่สอนให้งูให้งมงายให้หลงผิดด้วยประการต่างๆเมื่อตะกี้ก่อนมานี่เห็นรูปภาพในหนังสือพิมพ์พระเป็นมหาเป็นมหาไปอยู่ที่เมืองซานฟรานซิสโกสร้างวัดชื่อว่าวัดพุทธประทีปแหมชื่อมันไม่สมชื่อเลยวัดพุทธประทีปแปลว่าแสงสว่างของพระพุทธเจ้าแต่การกระทำของพระองค์นั้นมันไม่สมชื่อของวัดพุทธประทีปแสดงอะไรจะชักชวนชาวบ้านมาทำพิธีบูชาพระราหูแล้วคนมากันมันชื่อพุทธประทีปไม่ได้วัดนั้นมันควรจะชื่อวัดได้ตรงกันข้ามคือวัดมืดวัดมืดวัดไม่มีแสงสว่างเพราะไปดึงคนมาไหว้พระราหูพระราหูคืออะไรก็ไม่รู้ความจริงพระราหูก็คือลูกที่เราอยู่นี่ไม่ใช่อะไรลูกที่เราอยู่นี่เป็นดาวดวงหนึ่งก็เรียกว่าดาวราหูดาวราหูเป็นดาวที่ประเสริฐเพราะมีทุกอย่างมีคนมีสัตว์มีต้นไม้มีแร่มีธาตุมีอะไรหลายอย่างดาวอื่นไม่มีอะไรดาวดวงจันทร์มีแต่หินกับทรายมนุษย์อยู่ไม่ได้สัตว์ก็อยู่ไม่ได้ดาวอังคารก็ไปเจออีกไม่มีอะไรนอกจากทรายกับหินเท่านั้นต้นไม้สักต้นก็ไม่มีมดสักตัวก็ไม่มีเพราะว่าสิ่งที่มีชีวิตมันอยู่ไม่ได้เป็นดาวที่ร้างไม่มีอะไรนี่ดาวหมันนี่พูดภาษาชาวบ้านว่าดาวเป็นหมันเพราะไม่เกิดต้นไม้ไม่เกิดคนไม่เกิดอะไรแล้วก็จะไปไหว้ทำไมคราวนี้ดาวราหูนี่มีทุกอย่างเขาเรียกว่าราหูมีทุกอย่างมีน้ำให้เราดื่มมีอาหารให้เรากินมีไม้ให้เราสร้างบ้านสร้างเรือนมียาให้เราแก้ไข้มีอะไรทุกอย่างสมบูรณ์พูนสุขไม่มีลูกไหนดาวไหนจะดีเท่าดาวนี้แล้วและให้เข้าใจอย่างนั้นแล้วไม่ให้โทษอะไรไม่ต้องไปบูชาหรอกแต่ถ้าจะรู้จักบุญคุณดาวดวงนี้เราก็ประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในศีลในธรรมตั้งหน้าทำมาหากินมันจึงจะเป็นการถูกต้องแต่ว่าพระที่ไปอยู่นะคงไปจากวัดเมืองไทยที่มีแต่เรื่องไสยศาสตร์
วัดในกรุงเทพมีหลายวัดไม่สอนพุทธศาสนาแต่สอนไสยศาสตร์ประกาศแต่ความงู้ความหลงให้แก่ประชาชนอันนี้พระที่อยู่วัดนั่นแต่ไปไหนก็เอาความงู้ไปด้วยเอาวิชาไสยศาสตร์ไปด้วยทำคนให้หลงต่อไปคนไทยที่ไปจากเมืองไทยไปอยู่อเมริกาควรจะไปสอนให้เขาฉลาดให้เขามีปัญญาพอเข้ากันได้กับฝรั่งที่มีปัญญาไอ้ฝรั่งไม่มีปัญญาก็เยอะเหมือนกันนะโยมอย่านึกว่าฝรั่งฉลาดทั้งหมดฝรั่งงู้และงู้ดักดานทีเดียวฝรั่งนี่แต่งู้งู้ดักดานเลยงู้จริงๆไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรเชื่อง่ายเชื่องมงายเขาชวนให้ไปฆ่าตัวตายก็ไปบอกว่าตายแล้วจะได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าแต่ทำไมต้องรีบตายนักหนานะอยู่ในโลกนี้มันก็พออยู่ได้นี่ตายแล้วจะไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าจะไปอยู่ได้อย่างไรถ้าทำอย่างนั้นนี่คือความงู้มีแสดงบ่อยๆฝรั่งงู้งู้เนี่ยอันนี้คนไทยเราไปอยู่เมืองฝรั่งอย่าไปก้าวหุ้นกับฝรั่งงู้งู้เหล่านั้นแต่เราไปก้าวหุ้นกับฝรั่งที่ฉลาดที่มีปัญญาถ้าเราไปอยู่นั้นก็ไปสอนคนให้ฉลาดให้มีปัญญาอย่าเอาความงู้บรรทุกเรือบินไปจากเมืองไทยแล้วเอาไปแจกชาวบ้านที่ไปอยู่ที่นั่นให้งู้หนักขึ้นไปอย่างนี้มันไม่ถูกต้องได้เห็นภาพแล้วนึกขำในใจว่าโถเอ้ยเป็นมหาด้วยนะมหาไม่เอาไหนมหางู้นะไม่ได้ฉลาดอะไรไปสอนคนให้บูชาพระราหูไม่รู้ว่าราหูคืออะไรเป็นความเชื่อตามแบบไสยศาสตร์ถ้าเชื่อตามแบบพุทธศาสตร์ก็ไม่ถือว่าราหูเป็นสิ่งที่เราควรจะบูชาแต่ถือว่าแผ่นดินนี้มีประโยชน์แก่เราควรใช้แผ่นดินนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการทำคุณงามความดีอยู่ให้มันสมศักดิ์ศรีอย่าให้มันหนักแผ่นดินให้เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินจึงจะเป็นการใช้ได้อย่างนี้แสดงความงู้เง่าให้คนหลงคนเข้าใจผิดแล้วก็ไปตั้งชื่อวัดว่าพุทธประทีปเสียด้วยแหมไม่สมชื่อเลยงมงายไม่ใช่เรื่องอะไรต้องการสตังค์นั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรเพราะว่าไปซื้อดินใหม่ก็วัดก็ไม่ใหญ่โตบ้านหลังเดียวแตกไปจากวัดหนึ่งแล้วไปสร้างชาวบ้านถือหางเอ้าไปสร้างวัดใหม่ช่วยกันไปซื้อดาวไหว้เป็นบ้านหลังเดียวไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารอะไรแล้วก็ไปอยู่กันอันนี้เงินจะกินจะใช้ก็ไม่มีอันนี้คนไทยที่ไปเนี่ยก็พกความงู้ไปตั้งเยอะแยะหากินจากหลังคนงู้ดีกว่าก็เลยทำพิธีรีตองเพื่อได้เงินจากคนปัญญาอ่อนทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นการไม่ถูกต้องอย่างนั้นเห็นภาพแล้วเอามาพูดให้โยมฟังจะด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าทำอะไรมันไม่ถูกแล้วจะส่งเทพวันนี้ไปให้พระองค์นั้นฟังด้วยเทศเสร็จแล้วส่งไปให้ใครสักคนที่เมืองซานฟรานซิสโกอามาไปซานฟรานเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปแวะวัดเหล่านี้ไปวัดบางวัดที่เขาส่งเสริมธรรมะไปสอนธรรมะอาญาติโยมเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจวัดเหล่านี้มันหลายวัดเดี๋ยวนี้มันแตกกันออกไปอยู่รวมกันที่นี่พอแตกแล้วไปสร้างคนละวัดชาวบ้านก็ส่งเสริมความแตกแยกให้พระไปอยู่แตกกันอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องชาวบ้านเราอย่าไปส่งเสริมความแตกแยกแต่พระแตกกันเราก็อย่าไปส่งเสริมอย่าไปถือหางพวกนั้นพวกนี้ยุ่งแต่ต้องพยายามที่จะให้พระประนีประนอมกันพระเองก็ควรจะประนีประนอมกันเองไม่ต้องให้โยมมาสอนเพราะเรามีหน้าที่สอนโยมแล้วเราทำให้เสียหายเองแตกกันเองก็ไม่ถูกต้องลืมความเป็นพระเขาเรียกว่าไม่มีสมณะสัญญาสมณะสัญญาคือสัญญาความรู้สึกว่าเราเป็นสมณะเราเป็นสมณะพระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่าสมณาสมณาติโวภิกขเวชโนสัญชานาติบอกว่าภิกษุทั้งหลายมหาชนทั้งหลายก็รู้ว่าเราเป็นสมณะเราทั้งหลายก็ควรสำนึกเสมอว่าเราเป็นสมณะกิจอันใดที่สมณะควรทำจงทำกิจนั้น
กิจใดที่สมณะไม่ควรทำอย่าทำกิจนั่นเป็นอันขาดจึงจะเรียกว่าเป็นสมณะแต่ไม่ค่อยคิดกันอย่างนั้นจึงไม่ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่เอามาเล่าสู่กันฟังหน่อยเอาพูดเรื่องอื่นต่อไปว่าเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยโยมคิดดูที่เราอยู่ในโลกนี้เป็นยังไงขึ้นบ้างลงบ้างเส้นมันขึ้นแล้วก็ลงบางทีก็ขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ลงวูบลงไปลงมากขึ้นนิดหน่อยบางทีก็ขึ้นมากลงนิดหน่อยเป็นอย่างนั้นคล้ายๆกับอะไรเหมือนลูกฟุตบอลที่ก็ปล่อยลงสนามมีคนไปเตะคนหนึ่งต้องเอาคนสวยๆไปเขี่ยลูกนางงามมั่งนางจักรวาลมั่งไปเขี่ยเขี่ยนิดเดียวเขี่ยพอเขี่ยบอลก็แย่งกันเตะต่อไปลูกฟุตบอลก็ถูกเตะอยู่ตลอดเวลาเตะไปโน่นเตะมาเตะไปเตะมาตลอดเลยมันน่าจะได้รับความเดือดร้อนแต่ฟุตบอลมันไม่มีชีวิตจิตใจสุดแล้วใครจะเตะไปไหนก็ได้เรานี่ก็เหมือนกันคล้ายกับลูกฟุตบอลนะโยมชีวิตของเราเหมือนลูกบอลที่ถูกเตะอยู่ตลอดเวลาอะไรมันเตะเราอารมณ์ที่มากระทบเราแล้วมันเตะเราอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่5อย่างพระท่านเรียกว่ากามคุณกามคุณแปลว่าสิ่งน่าใคร่สำหรับคนผู้ไม่มีปัญญาแต่บุคคลผู้มีปัญญามองเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าไม่ใช่สิ่งน่ารักน่าพอใจไม่ใช่สิ่งที่น่าจะเอามายึดมาถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราคนมีปัญญาคนมีปัญญานี่ทุกน้อยแต่คนไม่มีปัญญาทุกมากเพราะไปเก็บเอามากุกมากอดไว้มากจับมากรัดมากแต่คนมีปัญญาแม่ก็จะจับไฟเขาก็จับไม่น้อยแต่คนไม่มีปัญญากอดกองไฟเข้ามาเลยอย่างนี้มันก็ทุกข์มากในอยู่ในโลกก็อย่างนั้นอะไรมากระทบดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างได้บ้างเสียบ้างแล้วเราก็ขึ้นลงกับสิ่งเหล่านั้นเป็นทุกข์เพราะได้เป็นสุขเพราะได้เป็นทุกข์เพราะไม่ได้ถ้าได้ตามชอบใจก็สบายใจถ้าได้สิ่งไม่ชอบใจก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาจนกว่าเราจะได้รู้ได้เข้าใจสิ่งนั้นถูกต้องรู้ได้เข้าใจเมื่อไรเมื่อเราหันหน้าเข้าหาธรรมะมาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นอยู่จริงๆให้เข้าใจความจริงอย่างนั้นให้รู้ว่าความจริงของสิ่งนั้นมันคืออะไรแล้วเราก็เข้าใจเมื่อเข้าใจเราก็ไม่ตื่นเต้นไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อได้ก็ไม่ดีใจเมื่อเสียไปก็ไม่เสียใจเพราะเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราจะไปเสียใจมันก็ไม่ได้ไปดีใจมันก็ไม่ได้ก็ใจสบายพอปรุงพอวางได้ใจมันก็สบายขึ้นแต่กว่าจะถึงจุดนั้นนะบางทีก็ครึ่งอายุเป็นทุกข์อยู่ตั้งครึ่งอายุบางคนก็เป็นทุกข์อยู่จนกระทั่งแก่แล้วก็ยังเป็นทุกข์อยู่เพราะยังไม่เข้าหาพระไม่มีปัญญาเมื่อเช้านี้มีหนุ่มคนหนึ่งมาถวายสังฆทานบอกว่ามีคนแนะนำให้มาถวายสังฆทานที่วัดนี้เพราะว่ามีลูกคนนี้เข้าเป็นจับเพศแต่มาอายุมันยังไม่ถึง25เป็นเวญจเพศอะไรถามมาหนูเรียนชั้นไหนเรียนชั้นม.2มันยังเด็กแต่ว่าแกว่าลูกจะไม่สบายเลยมาทำบุญถามว่าอยู่ไหนอยู่ในกรมชนอยู่ใกล้แล้วมาวัดนี้กี่ครั้งแล้วครั้งแรกอ๋อเหลือเกิน
แล้วก็อยู่กรมชนมาวัดชลประทานครั้งแรกแล้วว่าเดินจากกรมชนมาถึงวัดชลประทานใช้เวลา30กว่าปีประวัตินี้สร้างเมื่อปี5เปิดปี503จนบัดนี้37ปีแล้วแปลว่าแม่คนนั้นแกเดินมาจากกรมชน37ปีจนถึงวัดชลประทานมันมีเยอะนะโยมไม่เคยมาโยมมาอยู่ปากเกร็ดบางทีไม่เคยมามาถามว่าโยมมาเป็นครั้งที่ตระกูลแรกโอ้โยมเดิน25ปีกว่าจะมาถึงวัดชลประทานนี่เขาเรียกว่าไม่ลืมหูลืมตาแต่หากว่ามาวัดเสียบ้างก็จะได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เข้าใจเรื่องอะไรถูกต้องมีปัญหาอะไรขึ้นก็ไม่ต้องเศร้าโศกไม่ต้องเสียใจหรือไม่ต้องให้ใครมาหลอกมาตุ้มคนเหยียดหลอกมันเยอะนี่พวกหมอดูพวกหมออะไรต่างๆมาหลอกให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เขาว่าต้องทำอย่างนั้นเขาว่าต้องทำอย่างนี้ก็ไปทำตามเขาทำไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็เป็นทุกข์เพิ่มขึ้นไม่ได้เรื่องอะไรนี่เพราะไม่ได้เข้าหาธรรมะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสัตว์ลูกที่มัวเมาหลงไหลอยู่ในอารมณ์ลูกไม่หาแสงสว่างส่องใจก็ยังอยู่ในความมืดต่อไปตลอดเวลาแต่ถ้าเราไปพบแสงสว่างก็โอ้นี่แสงมันอยู่ตรงนี้ความสว่างอยู่ตรงนี้ก็เข้าใจขึ้นแสงสว่างคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอ่านหนังสือธรรมะบ้างฟังธรรมบ้างเขาเทศทางวิทยุก็เปิดฟังบ้างโทรทัศน์มีก็เปิดฟังบ้างไม่ใช่ดูแต่เรื่องสนุกสนานเองอ่ะแต่เขาไม่เข้าใจคือไม่รู้ว่าธรรมะเป็นประโยชน์อย่างไรมีคุณค่าแก่ชีวิตอย่างไรไม่รู้ไม่เข้าใจนึกว่าชีวิตนี่มันก็มีอาหารมีเสื้อผ้ามีบ้านอยู่มียาแก้ไข้แต่พอไม่มีอาหารก็เป็นทุกข์ไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มก็เป็นทุกข์มีแต่ห่มนุ่งห่มไม่สวยเหมือนของคนหนึ่งก็เป็นทุกข์เลยต้องไปซื้อเสื้อแพงๆเสื้อนอกตัวหนึ่งราคา 30,000 เนี่ยมันโง่เต็มทีที่ไปซื้อเสื้อตัวเดียวราคา 30,000 เนี่ยมันโง่นะเสื้ออะไรราคาตั้ง 30,000 มันทำด้วยอะไรอามาเพิ่งรู้ว่าเสื้อตัวละ 30,000 มันมีอยู่ในโลกนี้เพราะว่าไอ้คนออกแบบเสื้อมันตายถูกฆ่าแล้วก็พูดว่าเสื้อมันขายตัวละ 30,000 แล้วคนในเมืองไทยก็ใช้เสื้อ 30,000 หลายคนเหมือนกันไม่ใช่คนธรรมดาเป็นคนที่ไม่ต้องซื้อแต่ว่าคนซื้อมาให้ไอ้คนที่ซื้อมาให้นะไม่ใช่เรื่องอะไรซื้อมาให้เพื่อจะได้ให้สวมให้สบายใจแล้วก็ถูกใช้ต่อไปมันจะใช้คนนั้นต่อไปนะใช้ทำอะไรเหมือนกับเราไปตกปลานะเอาเบ็ดเกี่ยวเหยื่อแล้วก็หย่อนลงไปปลาเขานึกว่าเหยื่อก็งุบเข้าไปพองุบเบ็ดติดเหือกเลยปึ๊ดสายเบ็ดขึ้นมาก็แล้วปลาเข้าไปต้มแกงกินต่อไปคนเราก็อย่างนั้นนะเขารอดด้วยเหยื่อคนที่เป็นตำแหน่งสูงสูงใหญ่ใหญ่เป็นข้าราชการนะระวังนะจะถูกล่อด้วยเหยื่อพวกพ่อค้าวานิชนักธุรกิจต่างๆเนี่ยก็ไปนอกซื้อนาฬิการูเล็กราคาตั้ง 2-3 แสนเอามาให้ใช่กู้มารู้ไหมว่าไอ้นาฬิการูเนี่ยจะจูงไปนรกเราว่าจะถูกก็ต้มต่อไปไอ้คนที่ซื้อมันจะใช้เรานะอันนี้ตัดใช่แล้วก็เกรงใจอีกก็ต้องยอมท้ายให้เขาทำอะไรให้เขาทำให้เกิดปัญหาอีกเสื้อก็เหมือนกันเน็กไทเสื้อผูกคอทำไมจะต้องซื้อราคาตั้ง 4-5 พันเศษผ้าก็ยังใช้ได้เศษผ้าเรามาเย็บเอาเองเย็บมันเป็นรูปเน็กไทแล้วก็ผูกคอก็ได้แต่ไปซื้อเส้นหนึ่ง 4,000-5,000 ผูกคอแล้วมันจะได้ขึ้นสวรรค์เพราะไอ้เน็กไทนั่นเดี๋ยวมันใครก็ไม่รู้ว่าคนนั้นเอาเน็กเอาเชือกผูกคอราคา 4-5 พันมาใช้มันภูมิใจอยู่คนเดียวว่ากูใช้เน็กไตราคาแพงใช้เชือกราคาแพงแต่มันก็มันไม่คุ้มอะไรหรอกรักษาลูกก็ไม่ได้
ช่วยไม่ให้ตายก็ไม่ได้ตายกันทั้งนั้นคนเลือกคนตายแล้วเวลาตายจะเอาเสื้อตัวนั้นใส่ไปด้วยไหมเอาข้าวลุงเอาใส่ตัว 30,000 ไปด้วยมันก็เอาไปไม่ได้คนอื่นเอาใช้ต่อไปเอาไปให้คนขอทานใช้ก็ได้มันจะได้บุญใจมั่งเมื่อวานนี้มีคนมาขอคนสามารถเจออะไรขอสตังเอาไปทำอะไรสตังเพราะสตังมันใช้ได้108ครับผมมีสตังแล้วผมใช้เป็นประโยชน์แล้วบอกว่ารองเท้าก็แย่แล้วนี่เอาเข็มแยงนี่เรียบไว้อยากได้รองเท้าสักกลุ่มฉันมีเก็บเอาไปคู่นะหยิบมาทั้งแสงรองเท้าอย่างนี้จะใส่ขึ้นไปสำนักราชการได้ยังไงขอทานมันยังจะไปราสำนักราชการบอกว่าเธอไปทำอะไรสำนักราชการมีธุระต้องไปแต่งต้องแต่งตัวให้ดีหน่อยก็เป็นขอทานจะแต่งอะไรมันก็เดินเท้าเปล่าขึ้นไปก็ได้ถ้าเกือกไม่ดีก็วางไว้หัวบันไดไม่มีใครกังวลเธอเดินตัวเปล่าขึ้นไปก็ได้ไม่ได้มันเสียศักดิ์ศรีไปขอทานนะยังบอกว่าเชียร์ศักดิ์ศรีพูดไปพูดมามันไม่เอารองเท้าคู่นั้นนะไอ้รองเท้าที่มีหนามบอกนี่ยังใช้ได้สองสามปีเธอเอาไปเถอะฉันไม่ใช้แล้วเพราะเจ็บเท้าตอนนี้เอาไปเลยมันไม่เอามันต้องการได้สตังค์บอกว่าอยากได้เท่าไหร่200ฉันไม่มีตอนนี้ฉันไม่มีสตังค์ก็ไม่มีที่ตัวมันไม่มีบอกเลยไม่มีเว้ยไม่มีก็ไม่นั่งพูดเศร้าซี่อยู่นั่นแหละอันนี้เด็กมันยืนก็บอกว่าหลวงพ่อข้าวพูดเตี๋ยผมจะจัดการไงคนนี้เองแล้วบอกอย่าไปเที่ยวจัดการอะไรกับเขาพูดแล้วมันก็ลาไปก็ไม่ได้อะไรเพราะให้แล้วมันไม่เอาแล้วนึกในใจว่าเป็นขอทานแล้วยังหยิ่งมันควรจะพอใจในสิ่งที่เขาให้เขาให้อะไรเราควรพอใจหน่าเอ็นดูหน่อยนี่มันยังยิงไงยังยิงในศักดิ์ศรีของมันเรียกว่ามีศักดิ์ศรีที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้มันขาดความรู้ความเข้าใจตาทางมันเป็นงั้นมาขอมันเพิ่งพบมาคนขอตังค์แล้วมันยิงอย่างนี้มันนอกนั้นมันอ่อนน้อมพูดจาเรียบร้อยให้ทุกทีแต่อันนี้เห็นมันยิงเลยไม่ให้มันดัดสันดานมันอะไรก็ไม่ให้เป็นงั้นอยู่แปลกๆคนเรามันงานเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้จักตัวเองว่าเราคือใครเรามีหน้าที่อะไรเราควรจะปฏิบัติตัวเองอย่างไรปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรเขาไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เข้าใจถามว่าเธอเรียนอะไรมาเรียนหลายอย่างผมเรียนหลายอย่างแล้วเรียนหลายอย่างนี่ไอ้วิชาที่เรียนพอช่วยเธอได้มั้ยก็ไม่ได้เรื่องนี่แหละก็วิชาท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนี่เป็นอยู่อย่างนี้ฮะมันก็เป็นนี่ฮะมันก็เป็นสมควรเวลาเพราะมันก็ไม่ให้ก็ไม่ว่าไปดีกว่าแล้วมันก็ไปไหว้ก็ไม่ไหว้เวลามันจะไป มันคงนึกว่ากูไหว้แล้วไม่ได้สตังค์จะไหวอีกทำไมเพราะไม่หายจัดตังเลยมันก็ไปเฉยๆไปแล้วพูดกับเด็กว่าไหมไอ้นี่มันมาขอทานแต่มันยังยิงอยู่เดี๋ยวอย่าให้มันแล้วมันก็ไปเป็นงั้นคนเรามันอย่างนั้นมันไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ว่าตัวเราคือใครเราควรทำอะไรต่อใครอย่างไรไม่เข้าใจแล้วมันยุ่งความยุ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะคนไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักทำตัวให้เหมาะแก่คนที่เราเข้าไปหาแก่สังคมที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่รู้จักหน้าที่จึงเกิดปัญหาเป็นความทุกข์เป็นความแดดร้อนใจด้วยประการต่างๆอย่างนี้จึงบอกเอามาคุยสู่กันฟังและวันนี้ก็พูดทางวิทยุไปเมื่อเช้าพอดีโยมคนหนึ่งได้ฟังก็มาจองสร้างกุฏิที่วัดพุทธปัญญาคือกุฏิที่วัดพุทธปัญญาเนี่ยได้ไม้ของโรงเรียนนางพยาบาลโรงเรียนศรีสังวันไม้ดีมากไม้สักไม้ตะเคียนไม้ดีทั้งนั้นอยู่แต่ละอันดีทั้งนั้นเขายกให้ยังเอามาไม่หมดไปขนมา
เอามากองไว้เป็นประเนินเตือนตึกหน้าต่างดีๆมีอะไร

0: รอบก็เอาสิ่งนั้นสร้างกุฏิเดี๋ยวนี้สร้างได้สามหลังแล้วก็มีคนมาจองให้คุณพ่อคุณแม่สองหลังแล้วก็คนมาจากนู้นทับครอพาคุณแม่มาแต่หมอแกเป็นหมอฟันอยู่ตรงนี้บ้านเสนานิเวศนี้บ้านเสนานิเวศนี้บอกว่าเอสร้างให้คุณแม่สักหลังเอาดีๆจดชื่อไว้สร้างให้คุณแม่แต่จะเอามาให้นู่นวันที่9กุมภาพันธ์วันเกิดคุณแม่บอกโอ้อีกนานจะได้แล้วก็มาเช่านิยมคนหนึ่งไปขอจองกุฏิหนึ่งหลังก็สร้างหลายหลังสร้างรอบบริเวณส่วนตรงกลางทิ้งว่างไว้ก่อนเพราะจะสร้างห้องประชุมห้องประชุมก็คงขนาดอย่างนี้แต่ไม่ดีเท่านี้ราคามันถูกหน่อยเงินมันน้อยสำหรับให้คนได้มานั่งฟังธรรมกันได้มาฝึกจิตการการกระทรวงสาธารณสุขกลางวันก็ได้เข้าห้องประชุมนั่งทำจิตเช็ดสักสี่30นาที45นาทีแล้วไปทำงานต่อไปนี่เขาก็มาไปพัก3วันไปพักอยู่3วันเขาก็มาใส่บาตรตอนเช้าความจริงตั้งใจจะเดินไปดูบ้านญาติโยมแต่ว่าพระพิรุณไม่ยอมไม่เดินแกตกก็เช้าๆเสร็จเลยเป็นครูนเป็นเลนก็บอกหลวงพ่ออย่าเดินจะไปล้มลงจะเสียชื่อว่างั้นให้คนมาสายที่วัดดีกว่าแต่คนมาสายที่วัด
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่ง

ประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080 194 5318ได้ที่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

โลฮัลโหลตัวจอโอ้ยมาแล้วเดี๋ยวพี่น้องมาแล้วมาอีกรอบสองมาเจ้านี่ม่วนซื่นกว่าเก่ามื้อนี้บุญหยังพันสิว่ามื้อนี้บุญแจกเขาหาเจ้าของมาแย่สอนนี่ล่ะแจกไว้ซื่อๆนี่ล่ะเพราะถ้าตายลูกหลานเขาสิว่าแจกใครมื้อนี้มาแย่พาศิลปินในดวงใจมาหาเอ้าเต้นให้ลุดเถียนชุดมั่นไปเลยแต่ว่าก่อนสิพอกับศิลปินในดวงใจล่ะเอ้ยมานี่เขาบอกแดงเขาบอกตัวมาแย่สิบอกสุดยักวนสุดยักเต้นหนานม่วนเต้นลูกแกนี่ยักสขามาทางพี่เอ้าบ่นี่ซุ้มเนี่ยพลังขนาดเขาใหญ่ใครแววอย่ามาทางพี่หล่ามากใกล้ตัวลำโพงของพี่มาเต้นเป็นมูไม่ไงเอามาเนี่ยบ่หลายใจห้างเขาเนาะหลาลูกหลานขาเบิ้งบาดีพบกับศิลปินได้ดวงใจสอนศิลป์ชัยเต้นให้รุดเทียนไปเลยเอาย่า

103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน